0: สูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามานะคะจองที่นั่งในหลักสูตรได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: ครับอย่าลืมนะครับว่าความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจณ บัดนี้นะครับหมดเขตวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยอย่างคุณกิจรัตน์ต้อนเพียรเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ค้ำวอร์ดอยู่ในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับว่าจะทำธุรกิจอย่างไรคุณกฤตอื้อชุนสถิตหรือแม่ดร.อาร์มเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันรวมทั้งใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ยุตินะครับจะได้เจอตัวท่านแน่นอนถ้าเกิดมาเข้าร่วมอบรมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3กับเราครับ
0: ค่ะแล้วค่ะเรายังมีข่าวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตามโลกไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเจาะลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะที่อาจารย์จะมาพูดถึงการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรค่ะ
1: ครับผมจะไม่ทักคุณผู้ฟังก่อนหรอครับ
0: โอ้ลืมโอ้ขออภัยค่ะเนี่ยบ่งบอกถึงอายุของตัวเองอย่างแท้จริงขี้หลงขี้ลืมมากถ้างั้นเชิญพี่ต้นก่อนไหมคะ
1: ครับผมทักจากข้างล่างไปนะครับเห็นคุณทัศชัยสันป่าเป้านะครับบอกว่ามาทักทายพี่วัชรินทร์นะครับวันนี้แพร่26องศาท้องฟ้ามืดครึ้มนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับแล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคคุณอุปุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตบอกฝนตกคุณสศิมานะครับก็มาสวัสดีเราในเช้าวันนี้คุณเกษมแล้วก็คุณชวรีครับบอกว่าฟังรายการคุณมอร์นิ่งอาเซียนณขณะนี้จากสุราบายาอินโดนีเซีย24องศาครับผม
0: ค่ะส่วนทางด้านบนนะคะมีคุณสุประชัยค่ะเข้ามาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังขอสวัสดีนะคะคุณเดชเดชาด้วยนะคะคุณยุทธพงศ์ทักทายมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้พะเยา24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณกนัตพักนะคะบอกว่าภูเก็ตฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะคุณชยุทธมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เจเจเล่าข่าวเนี่ยผมขอย้อนไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอัสตาลีนำมาเล่าให้เราฟังนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ gentrification gentrification gentrification หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการให้คนเปลี่ยนชนชั้นนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นอย่างเช่นตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นเหมือนกับชุมชนที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมก็จะมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ค่าเช่ามันสูงขึ้นทำให้มูลค่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจน้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปในที่ก็ต้องอพยพออกไปแล้วก็มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้ามาก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นนั่นเองนะครับคำนี้น่าสนใจมากครับ gentrification ครับ
0: ค่ะไปกันต่อนะคะคือรายการนี้นะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านอกจากคุณผู้ฟังจะได้อาหารยามเช้านะคะเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังสามารถทันโลกได้แล้วก็นำไปพูดคุยกันนะฮะกับคนในแวดวงใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังได้รู้จักคำศัพท์นะฮะใหม่ๆวันละคำสองคำด้วยนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ต้นก็ได้ให้ภาษาอังกฤษไปอีกคำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนจดบันทึกไว้บ้างนะคะถ้ารวมๆกันก็น่าจะได้หลายคำอยู่นะคะลองเข้ามาบอกเราก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะของสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับข่าวน่าจะมีเวลาประมาณคนละข่าว2ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะ
0: ไปก่อนนะคะที่สปป.ลาวค่ะมีรายงานนะคะโดยสื่อของสปป.ลาวนะคะรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลลาวค่ะสั่งให้บริษัท ที่เป็นผู้แปลรูปแร่นะคะมีชื่อว่าบริษัทดาวเจริญแปลรูปแร่จำกัดนะคะยุติโครงการทำเหมืองและการทำแปลรูปแร่เหล็กนะคะในแขวงเวียงจันทน์และก็ในแขวงไซสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้แม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำซองเนี่ยเน่าเสียแล้วก็ขุ่นข้นโอ้ถ้าถึงขั้นแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยจะเจอเสียดายมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำข่าวแล้วพี่ต้นขาแม่น้ำซองเนี่ยคือมีความสะอาดมากแล้วก็ใสบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ย

0: นะคะผลจากการตรวจพิสูจน์เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะของทางการลาวค่ะพบว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่เนี่ยดำเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากทางการถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะสั่งระงับกิจการแล้วนะคะก็ยังมีผลไปถึงพื้นที่ในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองลองแจ้งแขวงไทรสมบูรณ์ด้วยโดยกำหนดว่าบริษัทจะต้องเร่งฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและลงโทษเพิ่มตามข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังนะของทางการลาวที่ฟันแบบไม่ไว้หน้าว่าบริษัทนั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศค่ะ
1: ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับมาตรการแบบนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวครับผมมีข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับจากจีนบริษัทนี้ครับเชียงสิงห์เมมโมรี่เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระดมทุนไปได้ถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 466% ในการซื้อขายที่เชียงไฮ้นะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทนี้อยู่ที่ 3.3 ล้านล้านหยวนนะครับคือบริษัทนี้นะครับชื่อย่อของเขาคือ CXMT เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแบบเข้าถึงแบบสุ่มนะครับหรือตัวย่อก็คือ DRAM ซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Dynamic Random Access Memory นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิปแบบนี้เนี่ยไม่กี่บริษัทในโลกนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเป็นลำดับที่4ปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8% ก็รายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ Samsung Electronics แล้วก็รองลงมาคือ SK Hynix แล้วก็ Micron ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โดนทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าตอนแล้วก็ไม่ให้เขาแบบทำให้เป็นบอนไซไม่ให้โตนะครับแล้วก็อุปเรียกว่าขวางทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีการผลิตชิปชั้นสูงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้กับพวกมือถือใช้กับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ AI อุปกรณ์ทางทหารอะไรต่างรวมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์เพื่อที่จะมาพัฒนาก้าวต่อไปของบริษัทเชงสิงห์เมมโมรี่เทคโนโลยีครับสู้กันเดือดครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะได้เวลาที่เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นสมุทรค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขอ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายที่เต็มไปด้วยพลังและข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเรา

0: จะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปดูกันนะคะว่าการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือเปล่าคะ
3: วันนี้ผมกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพคร
0: ับ Welcome home นะคะอาจารย์คะ
3: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะ
3: ได้ข่าวว่าโอ้ยอาเซียน CEO of อาเซียนรุ่น3นี่คึกคักมากคุณผู้ฟังต้องรีบนะฮะแล้วก็หลักสูตรนี้ผมเองก็มีโอกาสจะเข้ามาเป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอาน้ำจิ้มมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ้าจะต้องสมัครต้องรีบนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น
2: ใช่ครับผม
3: คือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคืออาเซียนในน้ำนะครับเราเรียกง่ายๆใช่ไหมมีอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็อาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยแหมเรารู้สึกใกล้ชิดอะใช่ไหมครับสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาจะใกล้ชิดทางบวกหรือใกล้ชิดทางลบแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราสนนะครับในขณะที่อาเซียนในน้ำเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกไกลตัวไปนิดนึงนะครับทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคย่อยๆอยู่ด้วยเขาเรียกบิมพีอาก้านะครับบิมพีอาก้าก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาเรียกอีสต์อาเซียนโกลฟ์แอเรียนะครับซึ่งไอ้ความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนาทีนี้มันกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเราชื่อโปรแกรม CEO of ASEAN เนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแต่ในความเป็นจริงประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจมากๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินแหละว่าโอ้ยอาเซียนภาคพื้นทวีปอ่ะมันจะมีระบบรางที่จะเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีประบบรถไฟของจีนใช่ไหมที่เข้ามาในสปป.ลาวแล้วในอนาคตจะเข้ามาในเวียดนามแล้วจากจีนนี่จะเชื่อมโยงไปได้ทั้งโลกอาเซียนในน้ำเขาก็มีนะครับเพราะจุดศูนย์กลางของอาเซียนในน้ำเนี่ยมันอยู่ในที่ที่หลายๆท่านอาจจะดึงไม่ถึงนั่นก็คือบรูไนดารุสลามบรูไนอาจจะมีประชากรแค่ 400,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยสุลต่านบรูไนพระราชาธิบดีเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์นึงอยู่นั่นก็คือหนานหนิงบรูไนอีโคโนมิคคอริดอร์ครับระเบียงเชื่อมโยงหนานหนิงซึ่งเป็นปากประตูสู่อาเซียนของจีนเข้าสู่ท่าเรือมูราที่บรูไนดารุสสลามครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในน้ำเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นจะต้องผ่านจากโครงข่ายในอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วสินค้าจากโรงงานของโลกก็คือจีนเนี่ยวิ่งตรงจากหนานหนิงเข้าท่าเรือที่บรูไนแล้วใช้ท่าเรือที่บรูไนกระจายสินค้าทั้งภูมิภาคนี้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้น นะครับ หรือว่าประเทศน้องใหม่ในอาเซียนหลายๆท่านอาจจะอยู่ตรงไหนติมอร์เลสเต้ครับ ติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ทางขวามือของอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งแต่เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีภาษาราชการคือภาษาโปรตุเกสครับและด้วยความที่เขาเป็นประเทศโปรตุเกสใช้ภาษาโปรตุเกสเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษทางการค้าในการที่จะเชื่อมโยงติมอร์เลสเต้สู่กลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CPLP ครับ CPLP คืออะไรนะครับ CPLP คือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการครับเขาเรียกว่า Community of Portuguese Language Countries นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี1996มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลิสบอนแต่ว่าความน่าสนใจก็คือ9ประเทศนี้มันครอบคลุม4ทวีปทั่วโลกครับมันสามารถที่จะเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าโปรตุเกสครับซึ่งโปรตุเกสลิสบอนมันเป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหนึ่งในยุโรปใช่ไหมฮะเขามีสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าสู่บราซิลครับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลและตลาดขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกส มันเชื่อมเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆในแอฟริกาครับแองโกลาโมซัมบิกเคปทาเคปเวิร์ดกินีบิซาวซาโตเมพรินซิเปแล้วก็อีควาทอเรียลกินีโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่แองโกลากับโมซัมบิก

0: เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยไปลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเอาพลอยครับ
1: เราเก่งมากใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เราเก่งมากในเรื่องการหุงพลอยแต่การที่ได้เทคโนโลยีการหุงพลอยให้มีคุณภาพดีเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เราเผาพลอยหมดทั้งประเทศไปแล้ว
2: เราชำนาญไปแล้วเพราะเรา
0: ชำนาญแล้วเราชำนาญเหมือนกับประมงอ่ะเราชำนาญใช่ไหมฮะแต่ชำนาญโดยการที่เราแบบจับปลาอ่าวไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต
2: ้
0: องไปเอาทับทีมเราต้องไปเอาพลอยจากพื้นที่ตรงนี้มานะครับแล้วมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าแล้วถ้ามันเราไม่มี FTA กับประเทศเหล่านี้เลยน
1: ะ
0: แต่ Timor Leste ที่อยู่ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสะพานให้เราได้และในระหว่างเขากันเองเนี่ยเขามีความร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับซึ่งไอ้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยอาเซียนเองมีกรอบความร่วมมือกรอบความตกลงเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่าอาเซียน Blue Economy Framework ABEF อยู่แล้วสร้างมาตั้งแต่ปี2023ในคราวที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรอบความร่วมมือ Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างมันต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวชายฝั่งการขนส่งทางทะเลคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจไม่ทราบนะครับเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปโลตัสเนี่ยปลากระพงที่เราเอามาทำแปะซะกันเนี่ย1ตัวเนี่ยหนักประมาณสัก8ขีดเต็มที่ไม่เกิน1โล2ขีดเพราะเดี๋ยวมันใส่จานแปะซะไม่ได้กิโลนึงเนี่ยมันขายกัน90บาทเต็มที่ไม่เกิน110บาทแต่ปลากระพงที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีใหม่ที่บรูไนดารุสสลามเนี่ยตัวนึงหนัก10ตัวนึงหนัก5โลครับตัวนึงหนัก5โลถึง6โลแล้วเวลาขายเนี่ยขายกิโลนึงเนี่ยขายที่ประมาณสัก50ไอ้ขายที่ประมาณสัก13 14ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะมันแพงกว่าเรากี่เท่าทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีแบบนี้มาทำที่เราบ้างนะครับและมันต้องการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชีวเทคโนโลยีทางทะเลครับ marine biology ครับเรากำลังพูดถึงการขุดเจาะสำรวจทรัพยากรอย่างยั่งยืนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องทะเลครับอุตสาหกรรมใหม่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คืออุตสาหกรรม EV ครับ EV เนี่ยเวลาเรามองประเทศอาเซียนในน้ำเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนที่เข้ากันได้ดีกับซัพพลายเชนของประเทศไทยเลยครับเราสนับสนุนอุตสาหกรรม EV จำนวนมากใช่ไหมEastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของเราเนี่ยมีโรงงาน EV โรงงานรถยนต์ EV เต็มไปหมดแต่อย่าลืมนะฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นประเทศหลักเลยในการผลิตตัวของวัตถุดิบที่จะมาทำแบตเตอรี่ EV นั่นก็คือนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็ทองแดงในขณะที่ EV เนี่ยราคาของรถยนต์ EV 2ใน3มาจากประมาณ2ใน3มาจากแบตเตอรี่อีก1ใน3มาจากชิปคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคนที่ทำชิปคอมพิวเตอร์แล้วจะมาแปะเข้ากันกับยานห่วงโซ่ที่เราประกอบในประเทศไทยได้ตัวของชิปยานยนต์พวกนี้เนี่ยทำเยอะมากในมาเลเซียครับทำเยอะมากในปีนังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไทยเชื่อมมาเลเซียเชื่อมอินโดนีเซียเชื่อมฟิลิปปินส์เราจะเห็นห่วงโซ่ประธาน EV ที่ครบวงจรที่สุดรองลงมาจากอีกที่นึงนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาผลิตรถยนต์ EV เขาผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายครับของเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่ากลุ่มไทยสับคอนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางถ้าอยากที่จะย้ายตัวเองจากซัพพลายเชนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะคุณต้องมองซัพพลายเชนอันนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะในกลุ่มบิมเพียก้าในกลุ่มอาเซียนในน้ำเนี่ยแหมมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่บางทีเราอาจจะยังนึกไม่ถึง
1: อาจารย์ค่ะต้องเก็บไว้เล่าในคอร์สบ้างนะคะอาจารย
0: ์อุ้ยเรื่องนี้คุยกัน5วัน7คืนก็ไม่จบครับผมนั่งเล่าเรื่องอาเซียนโอ้โหปกติสอนยังเป็นเทอมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบ intensive แบบเนื้อแบบคลัก มานั่งคุยกันในคอร์สนะฮะ
1: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือเห็นเป็นวงจรห่วงโซ่อุปทานเลยแต่คนจำนวนไม่มากค่ะอาจารย์ค่ะที่จะมองเห็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันขาดการสื่อสารในด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
0: คิดว่าเรื่องของเรื่องก็คือบางทีเรามองตลาดไกลตัวแต่เราลืมของที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีเรายังมีความเข้าใจผิดมองว่าโอ้ยประเทศเหล่านี้ล้าหลังด้อยพัฒนาเรายังยึดติดกับภาพของฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนถูกต้องไหมครับแต่ณวันนี้เขาโตปี 8% นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีอายุมัธยฐานอะ median age แค่25ปีนะฮะของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยของกำลังแรงงานเรา40กลางๆถึง40ปลาย
1: ๆ
0: ของเขา25ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาใช่ไหมโอ้ยอยากจะเก่งต้องพูดเรื่องต้องใช้สเต็มใช่ไหม science engineer technology mathematics ถูกต้องไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี generative AI ไงฮะด้วยความที่มี large language model ไงครับคุณสั่งงาน AI ให้เขียนโปรแกรมเนี่ยคุณสั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานทางด้าน IT outsourcing ซึ่งมหาศาลมากแล้วมันกลายเป็นดาวรุ่งมากนะครับถัดจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซึ่งมีประชากร100ล้านคนคุณกำลังพูดถึงอินโดนีเซียที่มีอายุมัธยฐานหรือว่าอายุกำลังแรงงานอยู่ที่30ปีครับและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนในระยะสั้นเขาอาจจะกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยตลาดขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันเป็นเกาะแก่งเนี่ยมันคือที่ที่ดีที่สุดของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันเป็นยูนิคอร์นอ่
1: ะ
0: มันก็จะไอ้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่มันห่างไกลทำให้คนไม่สามารถเดินทางมาทำอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลกายภาพได้คนก็ต้องทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วด้วยความที่เป็นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาใช้งานแอปพลิเคชันเรื่องพวกนี้เก่งมากเพราะนั่นจะเห็นแล้วว่ายูนิคอร์นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซียแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ และท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงสิงคโปร์ด้วยกำลังพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินดิจิตอลร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พร้อมเพย์ของไทยกับระบบการชำระเงินของสิงคโปร์แล้วเร็วๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงถึงกันได้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์คุณไม่ต้องแลกเงินนะฮะคุณเอาพร้อมเพย์ของคุณน่ะสแกนได้เลย
1: ค่ะ
0: บนเงื่อนไขเดียวในบัญชีคุณต้องมีเงินนะไม่ใช่เหรออาจารย์ทำไมสแกนไม่ติด
1: ปืนลูกปืนสแกนไม่ได้
0: ไม่มีเงิน
1: อาจารย์คะความเป็นไปได้นี่คือเมื่อไหร่คะเนี่ยที่จะสามารถใช้พร้อมเพย์ในประเทศอาเซียนที่
0: ในส
1: ิ
0: งคโปร
1: ์
0: เก
1: ิ
0: ดในสิงคโปร์เกิดขึ้นไปแล้วครับ
3: ในที่ทานกับสิงคโปร์ได้แล้ว
0: ใช่ในอินโดนีเซียเนี่ย Curious นี่เข้าใจว่าเริ่มทดลองแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมมันลดลงทันทีและมันโปรโมทนักท่องเที่ยวได้ทันทีถูกต้องไหมครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า3ประเทศที่เขาเป็นเขาเรียก Coral Triangle พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของปะการังสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ใน3ประเทศนี้ครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ติมอร์เลสเต้มีทรัพยากรมีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นโปรตุเกสแต่ยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารและไอ้2 อย่างนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเก่งไม่ใช่หรอโรงแรมอาหารเวลเนสทัวริซึ
1: ม
0: นี่คือโอกาสที่เราน่าจะไปลงทุนกับเขาโดยที่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรากับติมอร์เนี่ยใกล้ชิดกันมากเพราะเราไปช่วยเขาในการสร้างประเทศขึ้นมาครับในช่วงที่เขาเรียกร้องเอกราช
3: ระเบิดมีทหารไทยสมเด็จพระเทพท่านทรงงานในเรื่องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับให้กับเขา
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากฟังต่อต้องสมัครCEO of Astro รุ่นที่3
1: ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาต เติมเลยก็แล้วกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649นะคะวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเนี่ยเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะแต่ว่ามาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่า
3: ค
1: ุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้เนี่ยจะได้ฟังข้อมูลอะไรอีกมากมายนะคะที่อาจารย์บอกว่าเล่า3เดือนก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสามารถฟังกันต่อได้นะคะ
3: ครับผมก็พอยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าอย่างประเทศโมซัมบิกประเทศอะไรที่ในแอฟริกาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรตุเกสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเอาจริงนะศักยภาพสูงนะครับแล้วก็คนไปได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าทรัพยากรที่น่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราพูดเฉพาะประเทศใหญ่คือแองโกลากับโมซัมบิกนะครับอย่างเซาโทเมปรินซิเปนี่ถ้าจะเดินทางจากประเทศไทยนั่งเป็น4ต
1: ่
0: อแต่มันเป็นเกาะซึ่งแบบธรรมชาติมหัศจรรย์มากผมมีเพื่อนอยู่ที่เซาโทเมปรินซิเปผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเคยเห็นรูปเคยเห็นอะไรตรงนี้อะไรของเขามันโอ้โหสวยจริงนะครับ
3: มันจะมีเรื่องการบินนี้จะบินตรงกันได้ไหมครับอาจารย
0: ์สงสัยจะยากครับเพราะว่าดีมานด์มันต่ำมากใช่ไหมครับประชากรก็ไม่ได้เยอะพวกแบบนี้กินีบีซาวเคปเวิร์ดเซาโตเมปรินซิเปอีควิทอรัลกินีอย่างเงี้ยหลายๆท่านต้องไปดูที่ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่ที่เราไปกันมาแล้วแหมเขามีภูเขาแบบอ่ะภูเขานี้มีน้ำมันภูเขานี้มีทองคำอย่างเช่นแองโกลาอย่างเงี้ยหรือว่าอ่ะภูเขานี้มีพลอยอย่างโมซัมบิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดกันเป็นแหล่งนะพูดเป็นภู
1: เขา
3: ภูเขาคือมีครับผมต้องมาต่อกันแล้วนะครับอาจารย์เรื่องนี
1: ้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับครับ
3: สวัสดีคุณมากนะคะครับสวัสดีครับแล้วเรา3คนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งเจนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เ
8: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะเช่นเคยค่ะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 นกับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันนะคะในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะคะหลายคนก็ไปทำบุญตักบาตรกันแต่เช้าเมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็มีวันหยุดยาววันนี้ก็มาอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือสวัสดีค่ะคุณสสิธร
8: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะค่ะเราวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ
9: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทั่วไทยเลยที่มีการถวายพระพรชัยมงคลนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 17:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รวมไปเสด็จนะคะพระราชดำเนินด้วยนะคะณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะแทบจะครึ่งหน้าเลยของทุกหน้าฉบับนะคะก็มีภาพนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีหลายภาพเลยนะคะก็มีภาพถวายพระพรของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะโดยมาพร้อมกับคู่สมรสนำประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569รวมไปถึงเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงนะคะส่วนกองทัพอากาศก็จัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมขณะที่ชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลทั่วกันค่ะ Daily News พาดหัวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ74 พรรษาพ้องไทยทั่วล่าถวายความจงรักภักดีในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพระอุโบสถรัฐพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ
8: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวเช่นกันค่ะในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชน74 พรรษานายกนำถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ณพระบรมมหาราชวังและทรงสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชคณะนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลทหาร3 เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21 นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวช่วงค่ำนายกและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ำวันที่29กรกฎาคมค่ะส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะในส่วนของภาพข่าวนะคะเป็นภาพกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพเวลา 12:00 นวันที่28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
9: ค่ะและในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลมีช้างแห่ย่อตัวให้นาคลงจากหลังเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะรวมไปถึงในส่วนของชลบุรีนะคะก็มีลูกช้างแสนรู้จากสวนนงนุชพัทยาค่ะใช้งวงหยิบผู้การบรรจงเขียนตัวอักษรทรงพระเจริญถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อันนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะส่วนข่าวสดเนี่ยพาดหัวบอกว่าทั่วไทยเทิดในหลวงถวายพระพรร่วมตักบาตรทำบุญทั้งแผ่นดินเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีประเด็น2 น1พนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าร้าวแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกก็โชว์ภาพหวานนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
10: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02630700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบหรือว่าครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยลงเฟซบุ๊กนะคะระบุว่าสัมพันธ์ #นนพร้าวฉานปานแครมบูเล่ต่อมานายพิพัฒน์ก็ได้นำโพสต์ของนายอนุทินไปแชร์ต่อพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า #นนพครับสำหรับแครมบูเล่ซึ่งก็เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกนะคะหลังจากนั้นค่ะทาง นายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยถึงโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าสื่อช่วยมาเทรนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่ต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวหรือไม่นายอนุทินก็ตอบว่าไม่ฝากเป็นเรื่องในบ้านสมมติมีปัญหาจริงก็เคลียร์ในบ้านแค่นั้นและไม่เคยมีเพราะถ้ามีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยพวกคุณก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพมืออาชีพประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสยบร้าว2น1พอหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั่นข่าวลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวเมียครูใหญ่โพสต์ปริศนาอนุทินไล่ขันน็อตบิ๊กมอทอดับกระแสข่าวร้าว2น1พอเสี่ยหนูโชว์ภาพหวาน3ผู้ทรงอิทธิพลขั้วน้ำเงินถ่ายร่วมกันฉุนสื่อถามจี้จุดเคลียร์ใจลั่นเรื่องในบ้านเคลียร์กันจบไม่ต่อความยาวเมียครูใหญ่เล่นแรงเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งขันน็อตบิ๊กมอทอปั่นผลงานตัดกาฝากกระทรวงมหาไทยพิพัฒน์มึนซ้อต่ายโพสต์ดุบอกไม่เข้าใจทรงศักดิ์สั่งฟ้องยิ่งชีพที่บึงการสวเตี๋ยวไก่โต้มีคุณสมบัติครบถ้วน DSI ยันหากหลักฐานหัวสวอยู่ในสำนวนเผยเตรียมสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่อยื้อคดีไปอีกอ้างหลักฐานไม่พอหนิมเจาะอุทธรณ์เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์โชว์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบครูใหญ่และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแกนนำคนสำคัญของพรรคยันสัมพันธ์2น1พอไม่มีราวฉานค่ะ
9: ขยายความเรื่องหัวสวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรายงานเมื่อวานนี้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายพริษฐ์วัชรศิลป์หรือไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าผอ.ไอลอค่ะที่ได้นำคำให้การของพยานและเอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะก็มีเนื้อหาอ้างถึงการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนมาร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.ค่ะทั้งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนนะคะมีการรายงานค่ะตามหลักการหากพยานให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วที่ผ่านมา DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีอีกทั้งพยานหลักฐานของสำนวนคดีของ DSI ก็คืออ้างยี่ฟอกเงินสว.แล้วก็สำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูหลักฐานตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งก่อนหน้านี้คณะที่26มีมติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว229รายในสำนวนนี้ผ่านการกันกรองไปถึงชั้นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ล่าสุดอยู่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่กกต.ก็จะมีทีมงานในการช่วยตรวจสอบสำนวนแล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งนี้ค่ะทาง DSI นะคะยังเผยอีกส่วนหนึ่งถึงความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษในการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้นำเอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินจากสถาบันธนาคารผู้เกี่ยวข้องในคดีนำมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมที่ DSI สั่งฟ้องไปทั้งสิ้น8รายด้วยกันนะคะประกอบด้วยเครือข่ายพรรคใหญ่2รายแล้วก็สว.ตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหายังไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานจึงสั่งสอบเพิ่มเติมขณะนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ท้ายสุดอาจมี การสรุปสำนวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงกับขบวนการเลือกหัวสว.ระดับประเทศนะคะโดยไม่ได้มีเพียง8รายดังที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวนะคะแต่ว่าด้วยความที่อัยการสั่งรวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนกกต.ค่ะก็ต้องให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมประเด็นการเมืองเรื่องของ2 น. 1 พ.ไว้ด้วยกันนะคะสำหรับข่าวสดค่ะพาดหัวหนูเนพิพัฒน์สยบร้าวโชว์หวานโต้ข่าวลือกกต.ส่อเลื่อนชี้หัววุฒอีกเดือน DSI โต้ปล่อยเกียร์ว่างคดีอั้งยี่2 สว.อำนาจเจริญจ่อฟ้องยิ่งชีพเขียงหมูร้านเตี๋ยวไก่ปิดชั่วคราวอนุทินโพสต์รูปหนูเนวินโชว์สัมพันธ์หนูเนวินพิพัฒน์โชว์สัมพันธ์แน่นปึกสยบปมร้าวซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกค่ะ
1: จากคดีหัวสว.มาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม68ส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69หลังประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นต้องยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องทั้งนี้ไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบมีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันเวลาชัดเจนเป็นบัญชีที่ถูกต้องค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ค่ะตรวจโกงสอบจบแล้วฟัน 5,925 คนสั่งถอนบรรจุทั้งหมดอีก 11,030 รายเฮไปต่อเล็งขึ้นแบล็คลิสต์มสว.นายกลุยกู้ศรัทธามท.อนุทินเรียกประชุมผู้บริหารมหาดไทยปลุกวิญญาณใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมโกงสอบท้องถิ่นจนน่วมและเน่าไปทั้งคลองหลอดชี้ต้องเอาหญ้ากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดเดินหน้าแอคชั่น8อุ่นเครื่องเพิกถอน 3,000 รายด้านเซมเบ้เผยคืบหน้าแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นแอคชั่น8 90มีการจัดแรงกิ้งคะแนนใหม่พบ 5,925 รายแก้คะแนนส่วนคนที่สุจริตบรรจุไปแล้ว 11,030 คนไร้ปัญหาสัปดาห์หน้าถกกสท.สรุปวิธีปฏิบัติผู้สอบ3กลุ่มรับมีหารือกฤษฎีกากรมบัญชีกลางและอสส.ขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะ
9: ค่ะซึ่งในส่วนของกองปราบปรามนะคะก็มีรายงานว่าทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้กำกับผู้บังคับการปราบปรามได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2บกป.นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ3ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยนายวินธนพัชรภูคินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตตพรธนพัชรโพคินน้องสาวของนายวินแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในข้อหามาตรา157นะคะประกอบมาตรา86ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแจ้ง3ข้อหาได้แก่อ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารผู้อื่นตามมาตรา188แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาอีก11รายที่ถูกปปช.และปปป.บุกจับกุมขณะนั่งแก้ข้อมูลการสอบนะคะที่มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาเดียวกันนี้ค่ะในส่วนของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะถูกแจ้งข้อหาด้วยรวม7ข้อหาก็ประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลเอกสารหรือกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่เอกสารรับเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รับรองเป็นเอกสารว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในการที่น่าจะเกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดซึ่งเปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความเพื่อนำไปหรือเอกสารเช่นนั้นนำไปออกไปเปิดเผยและสุดท้ายร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะเดลี่นิวส์ประเด็นนี้ที่รุดเรืองเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยฟัน7ข้อหาหนักที่รุดเรืองเดชโกงสอบท้องถิ่นกองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มจ่าพิชิตและพวกค่ะ
8: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพาดหัวข่าวกันต่อค่ะ
18: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
19: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
20: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังถล่มมีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็5รายแล้วค่ะและมีผู้บาดเจ็บรวมถึงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีขนาด 7.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังทรุดตัวและเกิดเพลิงลุกไหม้ขบวนรถไฟพลิกคว่ำจากรางรวมถึงเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 40,000 หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านกว่า 300,000 คนได้รับคำแนะนำให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินครอบคลุม7จังหวัดบนเกาะคิวชูได้แก่คุมาโมโตะนางาซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะโออิตะและมิยาซากิขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะก็คาดการว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งก่อนจะยกเลิกประกาศเตือนในอีกราว2ชั่วโมงต่อมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะบาดเจ็บในอีกหลายเมืองรวมกว่า390รายและมีผู้สูญหายอย่างน้อยอีก24รายในจำนวนผู้เสียชีวิต5รายมีอยู่3รายเสียชีวิตในเหตุระเบิดและอาคารพังถล่มจากแก๊สรั่วที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งหลังเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการอพยพลูกค้าและพนักงานราว200คนแต่ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ภายในอย่างน้อย 20-30 คนค่ะก็คาดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานของห้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยก็เร่งทำงานอย่างต่อเนื่องแข่งกับเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเคลียร์เศษซากอาคารและค้นหาผู้ที่ติดค้างโดยนอกจากพบผู้เสียชีวิต3รายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตออกมาได้แล้วอย่างน้อย 4-5 รายขณะที่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้55รายค่ะ
9: ค่ะมาที่เรื่องใต้นะคะตอนนี้มีรายงานข่าวการเลื่อนถกสันติสุขใต้นะคะจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเลื่อนถกสันติใต้เหตุถล่ม5ศพผอ.ข่าวกรองฉะบนโต๊ะคุยกันดีแต่ทำตรงข้ามไทเบรกโต๊ะพูดคุยสันติสุขไม่มีกำหนดจี้กลุ่มเห็นต่างใน3จังหวัดใต้แจงเจตนาโจมตีฐานพรานราธิวาส5ศพที่ย้อนแย้งกับบรรยากาศการพูดคุยเริ่มต้นมาด้วยดีเผยนายกย้ำแนวทางการพูดคุยต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนที่จะต้องวิ่งเข้าหาโต๊ะเจรจาทันทีที่เกิดเหตุแต่ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกรอบเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่ชาวบ้านและเยาวชนอำเภอระแงะรวมตัวชูป้ายรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงประณามการสูญเสียเจ้าหน้าที่ยืนยันชุมชนต้องการความสงบสุขยั่งยืนก็มีภาพประกอบด้วยนะคะมีภาพประกอบที่ประชาชนออกมาต้านความรุนแรงชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่รวมตัวเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบต่อต้านการใช้ความรุนแรงแสดงความไว้อาลัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
8: ขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของรองผบ.ตร.ค่ะสีกากีสะเทือนรองผบ.ตร.ทุบโต๊ะลั่นไม่สมัครใจย้ายสะเทือนตำรวจรองไม้รองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งร่อนหนังสือถึงผบ.ตร.ยันไม่ขอโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่นอ้างไม่ถนัดงานอื่นชี้อยู่ที่ตำรวจเกิดประโยชน์กว่าค่ะ
9: ค่ะนิดนึงนะคะเรื่องบัตรสวัสดิการเฮขยายรับสิทธิ์ลดประปาถึง30กันยายน69กปน.พร้อมรับ3จังหวัดลงทะเบียนยืนยันเหตุทั่วหน้าการประปาขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69มท3เจเศษสั่งกปน.เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะสุดท้ายนะคะมาที่เรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยพลเอกมณีจันทิพย์เปิดกิจกรรมรณรงค์ตรงกับวันนี้เลยวันอาสาฬหบูชานำเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาณวัดมุจรินทวาปีณวัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีที่วัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569มีคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชการคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจาก4สถาบันในพื้นที่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณอย่างสูงจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
8: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1 นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วันนี้ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกูโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทางนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: BQuick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เพิ่มที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud

0: อดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
5: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: Impact Hello One One.
1: สวัสดีค่ะปอปอนมารายงานตัวเจอกันกลางสัปดาห์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนเดินทางออกไปทำบุญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนเดินทางท่องเที่ยวนะคะทำบุญ9วัดในจังหวัดจันทบุรีหลายคนเดินทางออกนอกจังหวัดกันด้วยก็ขอให้ทุกท่านอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าด้วยนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จันทบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเปิดมาเจอคลื่นของเราที่ 95.25 อสทจันทบุรีปางปอนอยู่ดูแลกับผู้ฟังนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงอยู่กันยาวๆไปจนถึงเวลาบ่าย2โมงกันเลยทีเดียวค่ะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาหลังไมค์เบอร์นี้0394714444 inbox มานะคะไปท่องเที่ยวที่ไหนไปวัดไหนทำบุญกันเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายส่งภาพบรรยากาศมาอวดกันได้เลยค่ะทางด้านของเพจอสมทจันทบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: อยู่กันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยค่ะหลายคนคงเดินทางออกไปทำบุญกันไปเป็นที่เรียบร้อยคึกคักกันหลายพื้นที่หลายคนนะคะก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆค่ะโดยเฉพาะในจันทบุรีจะมีโครงการส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปีนี้กันด้วยค่ะโดยกิจกรรมนะคะจะมีขึ้นในวันนี้ช่วงเวลาเย็นหลายคนเตรียมตัวจะเดินทางออกไปเวียนเทียนกันนะคะเชิญชวนไปที่วัดใกล้บ้านทุกท่านค่ะและนอกจากนี้สามารถเดินทางมาได้เลยที่วัดโค้งสนามเป้าโดยจะมีกิจกรรมเวียนเทียนเกิดขึ้นในช่วงเวลา 19:30 น.ท่านไหนที่อยากจะเดินทางมาร่วมเวียนเทียนนะคะสามารถเดินทางไปได้เลยที่วัดโค้งสนามเป้ากับโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะส่วนใครจะเดินทางไปวัดไหนพูดคุยทักทายและแนะนำกันมาได้ที่หลังไมค์เบอร์นี้นะคะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยค่ะ

าฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาธรรมะกับธรรมจักรกับปวัฒนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EVนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่น

0: ผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: น้องเอ็มขอแนะนำตัวโนสปีดชนิดน้ำสูตรขยายสำเร็จจากเดิมที่ทุกคนรู้จักตัวโนสปีดแบบผงตอนนี้ทางเกษตรของเรามีตัวโนสปีดน้ำแล้วนะคะหมักเชื้อมาพอไม่ใช้เปิดฝาผสมน้ำใช้ได้เลยไม่ต้องหมักเองและคงจุลินทรีย์ภาชนะ 700,000 พันเหมือนเดิมช่วยเปลี่ยนโลกคุ้มเชื้อมาสร้างรากสร้างใบช่วยย่อยสลายเศษพืชใต้คนแบบน้ำผสมสำเร็จช่วยให้สะดวกขึ้นประหยัดเวลาเหมาะสำหรับส่วนที่ต้องการความรวดเร็วเปิดปุ๊บพ่นปั๊บการใช้พ่นทางใบ 1-2 ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรทางดินใช้4ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรในถังผสมให้เพิ่มเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์เหมือนเดิมนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ห้างเกษตรบางเขนทุกสาขาเพราะดินที่ดีคือจุดเริ่มต้นของต้นไม้ที่แข็งแรงมาเติมจุลินทรีย์ให้ดินกันนะคะบ๊ายบาย
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่า

ันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

อยู่กับปังปอนในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะมาพูดคุยให้ได้ฟังกันค่ะพูดถึงหน้าฝนเนี่ยเป็นฤดูกาลที่มีความชุ่มชื้นนะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่ผักปาล์มหลายชนิดเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่ะผักปาล์มเขามีรสชาติที่อร่อยอร่อยนะและนิยมใช้ในการทำเมนูอาหารในท้องถิ่นค่ะหลายคนนะคะก็จะรู้จักกับผักป่าชนิดต่างๆหาทานง่ายในฤดูฝนแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงผักติ้วหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนเรียกว่าผักกวางตุ้งป่านั่นเองค่ะจะพบในป่าดงดิบแล้วก็บริเวณข้างทางยอดของผักติ้วจะมีความกรอบมีรสชาติที่เผ็ดเล็กน้อยนิยมเอาไปกินกับน้ำพริกต่างๆในจันทบุรีนะคุณผู้ฟังบางคนเอาไปใช้ทำในแกงนะคะหรือว่าจะไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกอร่อยๆในจันทบุรีที่สามารถทานคู่กับผักติ้วได้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผักที่มีคุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นเองค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ดูกันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองบอกเล่ากันเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าหน้าฝนแบบนี้เป็นฤดูกาลที่มีความชุ่มชื้นเป็นช่วงเวลาที่หลายคนชื่นชอบผักป่าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจะพาไปรู้จักกับดอกขจรหรือว่าหลายคนเรียกว่าดอกสลิดค่ะมีลักษณะเป็นดอกเล็กๆเป็นพวงๆมีสีเหลืองครีมกลางๆออกสีชมพูอ่อนๆนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบการทานดอกขจรหรือว่าดอกสลิดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมๆสามารถเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปทำแกงส้มนะคะหรือว่าจะไปทอดกับไข่เรียกได้ว่ารสชาติอร่อยกรอบแบบนี้ที่สำคัญวิตามินซีเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะเหมาะกับการดูแลตัวเองในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ

10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเหมายาวัดโลกมุรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกมุรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา19 นาฬิกาสวัสดิ์นำคณะดูการขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีโนนพลล้านนายสวัสดิ์ลิตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจโนนพลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว2500ถึง1500ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคูมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าไอออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิ

0: อ่อนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้าง

0: แชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network

0: ทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M-Cot ฮิวตัน
1: อยู่กันในช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยในช่วงของ M-Cot โยกนิ้วกันหน่อยนะคะหลายคนเดินทางมาที่จันทบุรีแบบนี้กำลังตามหาของอร่อยอร่อยกันเป็นร้านอาหารตามสั่งก็ได้นะคุณผู้ฟังหลายคนบอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าทานง่ายค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่ได้แพงมากนะคะแนะนำไปร้านนี้ก็แล้วกันร้านค่ะมีชื่อว่าจะแดกก็แดกนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่เป็นชื่อร้านของเขานะคุณผู้ฟังไม่ใช่ประโยคบอกเล่าหรือว่าประโยคที่พูดประชดประชันใครนะคะบอกเลยว่าร้านจะแดกก็แดกเนี่ยเขาจะเป็นร้านที่เป็นอาหารตามสั่งมีหมึกมีกุ้งมีปลานะคะแล้วก็หลายคนชื่นชอบความอร่อยของที่นี่เขาจะมีของสดๆเอาไว้ให้คุณได้เลือกรับประทานกันด้วยค่ะใครสนใจนะคะเดินทางไปได้เลยที่ร้านจะแดกก็แดกที่นี่อยู่พิกัดนะคะ3แยกไฟแดงเซ็นทรัลค่ะทางไปเทศบาลจันทนิมิตเลยหมูกระทะลุงโตไปประมาณสัก100เมตรร้านจะอยู่ริมถนนตรงแยกพอดีเลยค่ะอยู่ซ้ายมือก่อนจะเข้าสุสานวัดคริสต์ด้วยนะคะใครที่เดินทางไปที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งที่มีแต่ของสดๆสามารถแวะไปทานกันได้เลยนะคะส่วนใครเคยไปแล้วมีเมนูไหนที่เด็ดที่อร่อยแนะนำมาได้เลยที่เพจอสมทจันทบุรีค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสาม

0: ้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Quad จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Quad จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

าเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวนะคะของหลายๆคนที่ตามหาคู่นี้กันค่ะดูกันหน่อยนะคะสำหรับความฟินที่คู่อินเลิฟต่างวัยค่ะอย่างไทย

เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แล้วก็นางเอกสาวมากฝีมืออย่างทัพทิมแพ็คกระเป๋าเนี่ยคะเดินทางไปนู่นเลยค่ะไปเติมความหวานที่ประเทศออสเตรเลียทริปนี้บอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเขามีการปล่อยภาพนะคะที่หลายคนเห็นแล้วตาร้อนผ่ากันเป็นแถวเลยค่ะเรียกได้ว่าสุดโรแมนติกแล้วก็ล่องเรือชมวิวไปถึงช็อตที่แสดงความรักที่อบอุ่นมากๆมีการอบกอดมีการจูบศีรษะแบบละมุนละไมด้วยหลายคนเห็นภาพเซตนี้ออกมาแล้วก็มีการเข้าไปแซวในความน่ารักหน้าเอ็นดูของทั้งคู่คึกคักมากๆเลยนะคะหลายคนก็ไปบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่งสักทีเถอะคุณเอกพันธ์มีเพชรอยู่ในมือรีบคว้าเอาไว้ได้เลยนะคะหลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่คอยติดตามกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทางนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดเพ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแท้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยนายซอแท้เป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซอแท้ยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่า

0: ผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอบจันทร์

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีนะคะ 11:00 นจนถึงเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเพลงสากลไปด้วยกัน1ชั่วโมงก่อนที่จะไปพักเที่ยงกันนะคะเจอกันได้กับ DJ อ้อมแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง FM 95.25 อสมทจันทบุรีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนยังคงหยุดยาวต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าดีเจอ้อมมาเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะอยู่กับบ้านก็มาฟังเพลงกันได้กับรายการ Soft Music Time วันนี้ค่ะตอนนี้นะคะอสมทสื่อวิทยุของอสมทค่ะ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศกำลังเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะโดยผู้เช่าจะสามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศหรือว่าจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะก็สามารถเลือกพื้นที่

ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ค่ะตอบรับทุกความต้องการแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณนะคะโดยสื่อวิทยุของบมจ.อสมท.นั้นมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจเรื่องของการเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์022016512หรือที่0894990909นะคะ0894990909ค่ะ

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ชื่อว่าหลายคนเคยเจอปัญหาปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีเลยนะคะส่วนการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรเอาไปฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคา699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรไปได้ด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์021143990 021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งเล่ารอบโลกเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้พาไปที่เมืองฝูโจวในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนค่ะตอนนี้เขากำลังพัฒนาเรื่องของการผลิตชามะลิแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะเขากำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการแต่งกลิ่นชาด้วยดอกมะลิสดโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมนะคะต้องบอกว่ากลายเป็นจุดขายสำคัญของท้องถิ่นเลยค่ะเมืองฝูโจวได้บูรณะสวนชาประวัติศาสตร์แล้วก็โรงงานแต่งกลิ่นชาแบบดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันต่อเนื่องมายาวนานกว่าศตวรรษควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมการเรียนรู้แล้วก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับชาค่ะโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของชามะลิแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะความพิเศษสุดของชามะลิฝูโจวนะคะไม่ได้เกิดจากการใส่น้ำหอมสังเคราะห์หรือการนำกลีบดอกไม้แห้งมาผสมในใบชาค่ะแต่ว่าเกิดจากกระบวนการที่เขาเรียกกันว่ายินจื้อโดยนิยมใช้ชาเขียวที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะมีความหวานนุ่มนวลแล้วก็ดูดซับกลิ่นได้ดีเยี่ยมใช้ดอกมะลิพันกลีบซ้อนที่เก็บในช่วงบ่ายของฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดอกตูมมีน้ำมันหอมระเหยเข้มข้นที่สุดแล้วก็นำใบชาแล้วดอกมะลิสดมาวางสลับชั้นกันค่ะเอาวางทิ้งไว้ในตอนกลางคืนนะคะเมื่อดอกมะลิที่ตูมแล้วเริ่มบานแล้วก็ส่งกลิ่นหอมใบชานั้นก็จะดูดซับกลิ่นของดอกมะลินั้นเอาไว้เมื่อจบกระบวนการอบกลิ่นในแต่ละรอบดอกมะลิก็จะถูกร่อนแยกออกไปแล้วก็เอาใบชาที่เหลือเอาไปอบแห้งค่ะชามะลิฝูโจวเกรดทั่วไปนะคะจะผ่านการอบกับดอกมะลิกับอบใบชากับดอกมะลิเนี่ยค่ะ 3-4 รอบส่วนชามะลิฝูโจวเกรดพรีเมียมอาจจะต้องผ่านการอบกลิ่นด้วยดอกไม้สดชุดใหม่ซ้ำกันถึง 7-9 รอบเลยทีเดียวค่ะ
1: เรื่องเล่ารอบโลก
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: อิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียงนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพี่มายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบูรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพี่มายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190เซนติเมตรใกล้เคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพี่มายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพี่มายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องทายธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุข้าราชการครูซึ่งเมื่อสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูปเทียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลัง

0: ช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่ารายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ตอบกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทางนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข025474376ค่ะ
0: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำระฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรม

2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหน

0: ฝั่งทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลิกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
3: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอันดามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์มาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ missing link ในส่วนของรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Missing Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการทั้งระบบรางถนนและท่าเรือโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองขุดลอกร่องน้ำพัฒนาพื้นที่หลังท่าเชื่อมต่อระบบถนนและการก่อสร้างรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาแล้วก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่2ครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บน

0: หลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม Missing Link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
1: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Local Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติศิลป์โฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องฮลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 2.5 ล้านแสนคน TikTok กว่า 1.2 ล้านและ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจนทางครอบครัวต้องทำพิธีแต่งขันห้าเอิ้นขวัญตามความเชื่อเพื่อให้ปลอดภัยครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของน้องฮลุนเลขที่340บ้านสีแยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเปิดเป็นบริษัทฮลุนโซโล่จำกัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดครอบครัวต่างเร่งประสานงานกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานทูตเพื่อติดตามหาตัวน้องกลับบ้านพร้อมขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ข่าวนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขอายุ28ปีพี่สาวนะครับชี้แจงว่า

0: กระแสข่าวในบางเพจที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรแล้วก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับพหลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300บาทมุมานะเรียนจบสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเงินแบกเป้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลุยมาแล้ว17ประเทศใน1ปีจนสร้างช่องท่องเที่ยวยอดฮิตหลายล้านวิวได้สำเร็จครับด้านพี่ชายของน้องฮลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ตำรวจพันหน้าซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกลุ่มพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ปลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
0: ลงทุนเลยนะครับ
1: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
0: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ถวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตู

0: ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อกกุญแจในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโมรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้งตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าให้ไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
1: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกสนาเอกทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอีออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลันฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตสึชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ

0: ัน100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
5: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
4: 12นาฬิกา30นาทีอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิกับปังปอนสจิรัตน์และพี่เอกจัญญวัฒน์นะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนำมาพูดคุยนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ติดตามกันด้วยค่ะและเชื่อว่าหลายคนในช่วงนี้นะคะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จันทบุรีเดินทางมาที่วัดต่างๆภายในจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนทุกท่านมารับบุญยามเช้าสัมผัสเสน่ห์ประเพณีคู่เมืองจันทร์กันค่ะร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จในวันพรุ่งนี้พฤหัสบดี30กรกฎาคมช่วงเวลา 6:00 น.เส้นทางวัดพรับถึงวัดสิงห์จังหวัดจันทบุรีในงานนี้นะคะมาร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์กว่า100รูปมาสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมถึงการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความอิ่มบุญกันค่ะแล้วมาเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้30กรกฎาคมในช่วงเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนะคะมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ค่ะจากเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการงดเก็บขยะเปียกและเศษอาหารที่มีการดำเนินการเก็บโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในหมู่บ้านสามัคคีหมู่ที่5จะมีการงดให้บริการในช่วงวันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะท่านไหนที่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ คะหรือว่าจะมีการกลับมาเก็บอีกเมื่อไหร่

0: ไหนเนี่ยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีนั่นเองค่ะช่วงนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเราจะมีการโหวตกันกับ1เมนูนะคะเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณ2569หลายท่านรู้แล้วนะคะว่ามี3เมนูที่เข้ารอบมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวนะคะเข้าไปกดโหวตรูปหัวใจได้เลยหมูขยำระกำจานกดรูปยิ้มค่ะข้าวเกรียบอ่อนน้ำจิ้มกดรูปว้าวกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเมนูที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้ค่ะโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคุณผู้ฟังไปจนถึง31กรกฎาคมนี้โหวตเมนูที่คุณชื่นชอบเลือกเมนูที่ใช่เพื่อเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดจันทบุรีโดยสามารถไปโหวตกันได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารกันค่ะถ้าพูดถึงบมจ.อสมท.ของเราเนี่ยบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำค่ะที่มีช่องทางในการสื่อสารเรียกได้ว่าครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ Mcord Radio Network ที่เราเนี่ยมีเครือข่ายเรื่องของวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยนะคะและตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการเรามีเวลาให้คุณได้มาเช่ากันด้วยค่ะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะโดยผู้เช่าเองนะคะสามารถที่จะเลือกพื้นที่ไปเลือกช่วงเวลาการออกอากาศค่ะให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของคุณจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศหรือว่าจะไปเจาะกลุ่มคนฟังในพื้นที่เฉพาะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นการตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณค่ะโดยสื่อวิทยุของบมจ.อสมท.เรามีจุดแข็งอย่างนึงก็คือมีสถานีที่ครอบคลุมทั่วประเทศกันเลยทีเดียวและคนสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงแพ็กเกจการเช่าเวลาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ022016512หรือ0894990909นั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังปังปอนส่งหน้าที่ต่อให้พี่เอกจัญญวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังต่อไปนะคะช่วงนี้ปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ Mcord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะก็เป็นบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ที่หลังจากที่สักครู่ติดตามข่าวคราวทั้งจากส่วนกลางแล้วก็จากน้องบางปอนนะครับคราวนี้ยังมีข่าวนะในพื้นที่ของจันทบุรีของเราวันนี้กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันทวัฒน์พลพินิจนะครับก็เป็นบรรยากาศของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจยาวๆของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะก็ขอให้เป็นวันที่มีแต่ความสุขนะครับของทุกๆคนทุกๆครอบครัวกันแล้วกันและนอกจากนั้นนะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพระด้วยวันพระใหญ่นะครับวันอาสาฬหบูชาก็หลายๆท่านเ

วัดทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าๆนะครับหรือว่านะอาจจะเดินสายไหว้พระทำบุญยังสถานที่ต่างๆวัดต่างๆนะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวคราวนะจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราข่าวนี้เป็นข่าวคราวจากทางด้านของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมี5ตำแหน่ง7อัตราก็มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ1อัตรานะครับนักเทคนิคการแพทย์1อัตรานายช่างเทคนิค1อัตราพนักงานประจำห้องยาอีก2อัตราพนักงานช่วยเหลือคนไข้อีก2อัตรานะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความรู้ความสามารถนะจบทางด้านนี้มาก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับก็สมัครกันได้ที่กลุ่มงานนะพัฒนากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น6อาคารประชาธิปกศักดิ์เดชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเอกสารต่างๆเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย1นิ้ว1รูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะแล้วก็ทรานสคริปต์นะสำเนาใบแสดงผลการเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นวุฒิการศึกษารวมไปถึงเอกสารต่างๆที่สำคัญที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่าอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆล่วงหน้านะครับก็สอบถามไปได้ที่039-319-666ต่อ1619นะ1626แล้วก็1623รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆอื่นๆนะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานนะครับของโรงพยาบาลพระปกเกล้านอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราจากทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับผมโดยเฉพาะในตอนนี้กับการเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชนจังหวัดจันทบุรีก็เชิญชวนนะท่านใดที่จบการศึกษาแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้านนี้นะครับก็ร่วมเป็นพลังสำคัญในการที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลานะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็สามารถสมัครกันได้ด้วยตนเองนะณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับผมซึ่งในตอนนี้มีผู้สมัครแล้วเนี่ย83คนนะฮะก็มีทั้งกลุ่มปริญญาตรีนะฮะแต่ละสาขาหรือว่าจะเป็นนะฮะหลายๆท่านที่อาจจะมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ซึ่งค่าตอบแทนก็15,000 บาทต่อเดือนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการที่จะนะเปิดรับสมัครแล้วก็การทำงานนะเพื่อพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย1ตำบล1อาสาสมัครชุมชนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็ที่หน้าเพจ Facebook อสมทหน้าเฟซหน้า Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับหรือว่าจะสอบถามในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็สอบถามไปกันได้ที่039-311-166นะ039-311-166ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับคราวที่บอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ยังมีข่าวคราวจากทางด้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีก็ขอเชิญร่วมประชุมนะการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างสถานประกอบการนะองค์กรนะองค์การภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2569นะครับวันที่4สิงหาคมครับวันอังคารที่4สิงหาคมนะสถานที่ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวเทรเวลลอดนะอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 10:30 นท่านใดถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยต่างๆอยากสอบถามไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างสถานประกอบการนะครับสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี039-325-913-4 039-325-913-4 นะครับกับบรรยากาศในช่วงทิ้งครึ่งนะถึงบ่ายโมงนะคุยข่าวเช้าจันทร์ก็ยังมีข่าวคราวกิจกรรมดีๆจากนะอสมทนั่นคือ Why Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why ซึ่ง

ปีนี้มาในคอนเซปต์ไทซิลเคอร์เทนส์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะฮะบุษบงกตมั่นไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทาง5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวัลแรก Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Poo Powell Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่าและ Why 5 ลิงออมนะครับสาขาที่2รางวัลที่2ก็คือ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ครับ B 1เก่งเฮลริต B 2 Powell นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Poo กฤตินB5 Ford ทิติพงศ์รางวัลที่3ครับ Prince of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พลาวเสน่ห์ G1 Ginny นัทนิชา G2 Jena Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 Fai พิรยาและ G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์และรางวัลที่4ครับ Rising Star Couple คู่ชีพดาวรุ่ง R1 Ginny Jena R2ตีตีปออาสามฝ่ายอะตอมอาซีมีพัดเอย่าและอาห้าอุ้มแบมนะครับรางวัลสุดท้ายครับ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขานะครับ Be My Player to Soso Lam T N2 พิษรักนะ Poisonous Love นะครับ N3 พี่ฟากชอบเธอมู่นะ Crazy Love มูมู่N4 สามีบ้านนอก My Rustic White และ N5 Not the best but still good นะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมไปโหวตผ่านเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote นะครับผมหรือโหวตผ่านในแอปพลิเคชัน eMod โหวตตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้นะครับผมก็เป็นข่าวๆที่นำเรียนสำหรับคุณฟังทุกท่านกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ฮิขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับอสมทจันทบุรีวันนี้ผมชัญวัฒน์พลพินิษฐ์แล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว300คนชุมนุมกลุ่มสวประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวให้ไปร้องเรียนต่อ

0: กกต.ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจ่อพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟ
13: รีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
14: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
16: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
19: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
20: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
21: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
22: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อยู่กันในช่วงของเอ็มขอเตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของภัยฝนตกกันหน่อยค่ะไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีให้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะและในประชาชนนะคะก็อย่าลืมค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสภาวะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลรวมถึงนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังก็ระมัดระวังเรื่องของอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นท่านไหนอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะติดต่อสายด่วนนิรภัย1784สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเบอร์นี้ได้เลยค่ะ039 325 139เนี่ยค่ะ

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์
1: มาเปิดฉากยิงเราอีกแล้วชาวบ้านที่ชายแดนต้องอพยพฝากทหารไทยอย่าให้รอบนี้ต้องอพยพฟรีจัดมันหนักๆไปเลยไปฟังเพลงนี้เลยเสียงจากคนชายแดน

บึ้มลูกระเบิดแหวกอากาศลงที่บ้านเสียงกรีดร้องของสัญชาตญาณสับสนไปหมด

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอตจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M-Cotjan 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.เผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามพลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายพลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 นตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตภาตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานก่อนกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00
6: น.ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ก็เอาอยู
17: ่ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
16: ซื้อ Hilux Travel วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงบรรยากาศพักบ่ายครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงโน่นแหละ17นาฬิกาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับผมวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของหลายๆคนก็หยุดยาว3วันบางคนก็ลาอีก1วันแล้วก็ได้หยุดยาวอีก7วันใช่ไหมแต่บางคนบอกโหลางแต่วันจันทร์แล้ววันศุกร์ด้วยได้หยุดยาว9วันเลยทีเดียวอ่ะก็บรรยากาศแต่ละคนนะก็ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าบางคนก็คือภารกิจหน้าที่การงานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็ทำให้มีโอกาสได้หยุดยาวนะฮะในแต่ละช่วงแต่สำหรับบางคนก็ยังต้องทำงานกันต่อไปเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนคุณฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้วันอะไรเนี่ยขออนุญาตดูปฏิทินแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันอาสาฬหบูชานะครับวันที่ถือว่ามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันที่นะต้องบอกว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยและวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ครบองค์ครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนะก็ต้องบอกว่าศาสดาของศาสนาพุทธแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วก็นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ครบนะในส่วนของการนะที่ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับแต่หลายคนก็อาจจะไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าๆนะครับนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแต่ในขณะเดียวกันเวลาพูดถึงนะประเพณีวัฒนธรรมที่มีการสืบสานสืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนานนะตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันปวารณานะตนสำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือว่าจะเป็นสามเณรที่จะจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งนะเป็นเวลา3เดือนนะครับตลอด3เดือนนี้คือจะไม่ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนเลยนะครับผมต้องอยู่จำวัดณวัดเดียวที่นะภาวนาเอาไว้นะครับผมอ่ะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมหลายคนพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสทำบุญไหว้พระนะตักบาตรตั้งแต่เช้าๆนะครับก็ต่อเนื่องนะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10มาทำให้หลายคนได้อยู่ตั้งแต่นะวันที่28 29 30นะแต่สำหรับบางคนก็ลา2วันและหยุดต่อ9วันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็0394714444นะครับไปกันต่อกับเพลงเพราะๆที่เรื่องมาฝากกันหรือว่าคุณผู้ฟังอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็0394714444นะครับ

0: พอร์ตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณฟังกำลังอยู่เรานะครับกับวิกันในช่วงของรายการ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M ขอด Connect ผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจเป็นผู้คุณฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจันทบุรีตราดนะระยองหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้หรือว่าจะเป็นภาคเหนือด้วยโดยเฉพาะทางภูเก็ตนะฮะโอ้โหฟังกันทั้งแก๊งเลยทีเดียวมีการบันทึกเสียงมีการบันทึกเทปนะส่งเสียงบอกว่าเนี่ยภูเก็ตก็ฟังกันประจำนะแม้ว่าบางวันเนี่ยจะติดภารกิจต่างๆนานาแล้วก็ฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจกันโอ้พูดถึงน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีของเราเมื่อวานเนี่ยนะฝนตกแล้วก็มีพี่น้องชาวพื้นที่ของทุ่งเพนมะขามนะอำเภอมะขามนี่ก็มีน้ำนะไหลทะลักลงจากเทือกเขาแล้วก็ทำให้นักธรรมดานักท่องเที่ยวหรือว่าจนนะเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยประสบภัยหน่วยกู้ภัยนะฮะหรือว่าจะเป็นนะทีมงานปภ.แล้วก็เจ้าที่อีกหลายคนก็เข้าไปช่วยกันช่วงนี้หน้าฝนนะครับจะเที่ยวที่ไหนแพลนดีๆนะครับแล้วก็เช็คแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นหมายเลขสายด่วนต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมเมมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในละนะในช่วงเวลาที่เรานั้นจะเจอกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมฉะนั้นกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เราก็อยากให้จะเป็นนะอยากให้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขบรรยากาศนะฮะในช่วงของวันพระวันพักผ่อนหย่อนใจของทุกคนนะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเอ็มขอจันทร์ 95.25 ไปกันต่อที่เพลงนี้ครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงครึ่งหลังกันครับ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆที่นี่อสมทจันทบุรีครับเอ็มขอจันทร์ 95.25 กับเพลงเพราะๆที่เรามาฝากกันหรือว่าจะเป็นเพลงไหนที่คุณผู้ฟังนั้นอยากจะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยินดีช่องทางหลักก็039-471-444วันหยุดพักผ่อนหย่อนใจกันยาวในช่วงนี้นะครับบางคนก็หยุดยาว7วันบางคนก็หยุดยาว9วันบางคนก็ยังทำงานกับปกติเราก็เป็นกำลังใจและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวมีเพลงไหนที่อยากเชื่อผมเพิ่มเติมก็ยินดีโทรเข้ามาได้นะฮะกับบริการในช่วงบ่ายนี้ครับผมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะแต่ที่สำคัญก็เป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีที่ประสบภัยหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะก็รู้สึกว่านะมีฝนตกหนักนะแล้วก็ทำให้บางจุดบางพื้นที่เนี่ยประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอมะขามแล้วก็พื้นที่ของทุ่งเพียนก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนและขอบคุณในส่วนของเจ้าที่หลายคนที่เสียสละนะฮะแล้วก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องจะเป็นช่วงค่ำคืนดึกดึกดื่นนะช่วงที่หลายคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือหลายคนนะโดยเฉพาะกู้ภัยสว่างนะของเรานี่ก็ต้องบอกเลยว่าเต็มที่แล้วนะฮะพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนกันตลอดเวลาเลยทีเดียวก็ชื่นชมเป็นรองใจกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าหลายๆท่านทำงานด้วยความเสียสละนะด้วยความนะอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราเองที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมอ่ะไปกันต่อกับเพลงเพราะๆมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็039-471-444กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับ

0: M-Cot Jan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot Jan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี
1: ขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยแนะนำเข้าสู่รายการกับเรานะครับและขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันกับเราที่นี่อสมท.จันทบุรี M-Cot Jan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ทั่วโลกครับผ่านแอปพลิเคชัน M-Cot Connect นะฮะขอบคุณแฟนรายการจากทางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนองต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีหรือว่าจะเป็นนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหทั้งทีมงานเลยทีเดียวที่เกาะภูเก็ตนะครับผมสาวนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆของสาวนุชทุกๆคนนะฮะคือสวยทุกคนเห็นบอกว่านะฮะแก๊งนี้ทีมนี้เนี่ยสวยทุกคนเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากๆก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกของเรานะครับรวมไปถึงหลักๆ ก็เป็นที่นี่แหละที่จันทบุรีของเรานะครับขอบคุณมากๆกับรายการสำหรับการอยู่เพื่อนกันวันอยู่พักผ่อนหย่อนใจวันนี้เป็นไงกันบ้างนะฮะไปทำบุญที่ไหนไหว้พระหรือว่าทำบุญตักบาตรตั้งแต่ภาคเช้าก็ขอให้มีความสุขแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้ากับรายการอานิสงส์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ทำก็ต้องมองเลยว่านะฮะเราทำดีเชื่อเถอะนะฮะก็ได้ดีครับเราทำในสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้นะฮะได้สิ่งที่มันไม่ดีกลับมาแต่อยากจะเห็นทุกๆคนทำในสิ่งที่ดีแล้วก็สังคมของเราอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วก็เป็นบรรยากาศของสังคมภาพโดยรวมนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับกับเราทีมงานอสมท.จันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์ผลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนี้วันหยุดพักผ่อนหย่อนใจนะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังต่อในช่วงหน้าเอ็มขอจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุดใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเซสั่งการกปภ.เร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเซไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภ.พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาร์เตอร์แยกธนาคารชาร์เตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนโรยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
16: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ชั่วโมงที่2ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังหลังจากที่สักครู่เนี้ยไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงที่เลื่องฝากกันหรือว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆนะในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณฟังนะครับวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจนะวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้แล้วก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้หยุดนะอยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันหลายคนอาจจะแพลนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจยังต่างจังหวัดยังนะมีหลายจุดหลายเส้นทางที่โอ้โหต้องบอกว่ารถราเยอะผู้คนเยอะฉะนั้นการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่เข้าสู่พื้นที่ของจันทบุรีหรือว่าพี่น้องชาวจันทบุรีไปต่างจังหวัดก็ขับขี่ด้วยความมีน้ำใจมีวินัยเพื่อความปลอดภัยครับของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเราทีมงานอสมทจันทบุรีก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนคุณฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับถ้ามีเพลงไหนที่อยากจะช่วยผมเพิ่มเติมนะกริ้งกลางมาได้ตลอดนะฮะที่039-471-444นะครับมีเพลงไหนที่นะอยากช่วยเลือกก็เพิ่มมาได้กันนะครับ M ขอจันทร์ 95.25 นะครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีครับ
1: M ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเอ็มข่าวจันทร์ 95.25 อสมทจันทบุรีนะครับผมทั้งคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางคลื่น 95.25 แล้วก็ฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมถ้ามีเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการของเราได้อย่างต่อเนื่องครับนะกลิ้งกลางมาได้เลยมีนะหนุ่มหล่อเสียงหล่อคอยรับสายกันอยู่นะฮะที่0394714444นะครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าบริษัทห้างร้านใดมีแคมเปญดีๆมีโปรโมชั่นดีๆแล้วสนใจลงโฆษณานะธุรกิจของท่านกับเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็แคมเปญดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่หลายๆท่านสามารถที่จะเลือกลงโฆษณากับเรากันได้ที่อสมทจันทบุรีนะครับผมเลือกนะลงโฆษณาวิทยุเราแถมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียฟรีด้วยนะครับทั้งทางเพจทาง TikTok นะหรือว่าจะเป็น Facebook หลักๆนี่แหละนะครับก็ยินดีนะครับติดต่อสื่อสารกับเรากันได้นะฮะช่องทางหลักทั้ง0394714444หรือว่าจะเป็น0394714446นะครับผมไปกันต่อกับเพลงเพราะๆที่เรื่องฝากกันนะครับทยอยนะส่งเข้าสู่รายการของเรากันได้ช่องทางหลักก็0394714444นะครับ M ขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขัดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

กับเพลงที่เลือกมาฝากกันนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆของวันหยุดพักผ่อนหยุดใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านครับแต่ในขณะเดียวกันหลายๆท่านหลายๆคนนี่ก็อาจจะยังมีภารกิจหน้าที่การงานต้องปฏิบัติกันต่อไปแต่เรานะทีมงานอสมทจันทบุรีก็เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นรายการจากท้องถิ่นนะในช่วงของภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนก็จะนะรับสัญญาณจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครกรุงเทพนะที่มีเพลงเพราะๆมีข่าวสารความเคลื่อนไหวแต่บรรยากาศในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหลายคนนะสนุกสนานกันทั่วหน้านะกับงานประเพณีนะกับงานประเพณีช่วงของเทศกาลเข้าพรรษากันวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาครับวันนี้ถ้าพูดถึงนะงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะทุกจังหวัดจัดนะจัดงานกันหมดเลยแต่เวลาพูดถึงภาพโดยรวมจังหวัดที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่สุดของที่สุดของประเทศไทยก็คือที่อุบลราชธานีหลายคนอาจจะมีโอกาสได้แพลนแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจชมความยิ่งใหญ่อลังการกับบรรยากาศของงานที่อุบลราชธานีนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งบุรีรัมย์นครราชสีมาที่จัดใหญ่เป็นประจำทุกปีครับนะรวมถึงหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เวลานะเราได้ชมต้นเทียนเนี่ยต้องบอกว่านะรูปลักษณ์เป็นครุฑเป็นยักษ์เป็นอะไรต่างๆนานาประดิษฐ์ประดอยจากขี้ผึ้งนะต้นเทียนในรูปแบบต่างๆนี้ก็ต้องบอกว่าสวยสดงดงามอลังการจริงๆก็เป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกนะฮะคุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่นะฮะไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันต่อไปฉะนั้นก็ร่วมสืบสานกันแม้ว่าบางแนวพื้นที่บางจังหวัดบางวัดเนี่ยอาจจะต้นไม่ใหญ่แต่เราก็ทำด้วยใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจันทบุรีของเราก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะในช่วงเวลาตรงนี้เอ็มขอจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผมกับเพลงที่เรียกว่าฝากกันหรือว่าคุณผู้ฟังอยากช่วยผมเลือกมาก็039-471-444นะครับผมไปกันต่อกับบทเพลงที่เรียกว่าฝากกันหรือว่าจะช่วยผมเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับ

0: วันนี้มีเพลงเพราะๆที่เรียกว่าฝากกันนะครับแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นทยอยส่งข้อความช่วยเลือกมาได้อย่างต่อเนื่องครับอ่ะมีเพลงไหนอยากฟังนะวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้ก็อยากจะให้เป็นวันแห่งความสุขของคุณผู้ฟังไม่ว่าจะนะทำงานอยู่พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปท่องเที่ยวตามชายหาดจะเป็นหาดเจ้าหลาวนะแหลมสิงหรือว่าจะเป็นพื้นที่แถวเนินนางพญาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดบางคนก็อาจจะเที่ยวนะโซนทางภูเขาเพราะว่านะจันทบุรีของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายก็อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังแล้วเป็นกำลังใจสำหรับทุกพื้นที่ครับในขณะที่หลายๆคนอาจจะเดินทางนะมาที่จันทบุรีเพราะว่าวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมอาจจะมาครอบครัวมาเครือญาติมาเป็นหมู่คณะนะก็ยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีของเรานะครับผมกับการพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศที่นะถ้าพูดถึงภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเขาไม่มีทะเลใช่ไหมเวลามาที่นี่เขารู้สึกว่ามีความสุขกับการได้สัมผัสทะเลที่จันทบุรีนะกินทุเรียนจันทบุรีกินผลไม้จันทบุรีแล้วก็เที่ยวน้ำตกหรือว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆตรงนี้แหละก็เชิญชวนทุกคนในฐานะนะฮะที่เป็นเจ้าบ้านก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับบรรดาแขกบ้านต่างเมืองเดินทางมาก็สร้างความประทับใจกลับไปก็อยากจะกลับมาอีกนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าจันทบุรีของเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับน้ำตกภูเขาทะเลโอ้โหผลไม้ต่างๆนั่นนะครบเลยทีเดียวนะยิ่งช่วงวันหยุดในช่วงของเทศกาลแบบนี้บางคนก็อาจจะเดินทางไปทำบุญไหว้พระก่อนแล้วอย่างจันทบุรีของเราก็มีวัดสวยเยอะแยะมากมายมีวัดอะไรบ้างวัดเขาสุกิมวัดเขาสวรรค์ตากนะหรือว่าจะเป็นวัดเขาบรรจบแล้วก็วัดเขาพ่อแหวนใช่ไหมฮะแล้วก็วัดอื่นๆอีกมากมายโอ้โหเยอะแยะมากมายนะทุกอย่างล้วนนะอยู่ที่ความรู้สึกทางใจนะผมมีโอกาสไปทำบุญไหว้พระหลายวัดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในจันทบุรีของเราเนี่ยมีวัดสวยๆดังๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับผมอ่ะฉะนั้นก็มาได้รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่หลายๆท่านเนี่ยเป็นชาวจันทบุรีอยู่แล้วด้วยก็ถือโอกาสวันนี้เดินสายทำบุญไหว้พระกันก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะครับ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทัพภาคหนึ่งยอมรับกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานข้อเท้าซ้ายขาดแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับดูแลเต็มที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับการรายงานจากกองกำลังบูรพาจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตากาวะและฮินางุ

0: สำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารอีออนมอลล์พบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวนระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
15: ฝนตกชุกดินแฉะพืชกลบน้ำระบบราบเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชปุ๋ยยาสามารถใช้ได้ด่านเกษตรไทยสุก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะรั่วฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายภูเขาตกค้างสลายคอลายที่ทำให้ดินเค็มสลายสังเสริฐที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าคนเน่าด่านเกษตรไทยสุก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตึงกันให้ออกไปเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กเมื่อแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มค คู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303 0818886303ครับ
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
18: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
21: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
22: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
21: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
22: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
23: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
24: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
25: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
26: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
27: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
28: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง240 48ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์ไฟ Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียง

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ชั่วโมงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อคุณฟังนะครับหลังจากที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวทั้งชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับกับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจบ่ายๆเย็นๆวันหยุดพักผ่อนหยุดใจวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้หลายคนก็อาจจะเดินทางนะไปไหว้พระทำบุญแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวหรือว่าทำบุญตักบาตรนะทำบุญตักบาตรตั้งแต่พักเช้ากันแล้วด้วยก็ขอให้อิ่มบุญกันทั่วหน้าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก็มีประกาศและมีคำสั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฝากร้านค้าร้านขายด้วยก็แล้วกันนะครับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาห้ามจำหน่ายนะครับผิดกฎหมายครับผมฉะนั้นยังไงนะถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบบางท่านอาจจะทราบนะแต่ก็คงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกันนะและนอกจากนั้นในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาถ้าพูดภาพโดยรวมก็คือแต่ละปีก็จะมีหลายคนที่นะใช้โอกาสช่วงนี้งดเหล้าเข้าพรรษาเหล้าเข้าพรรษานะครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่จะพักฟื้นร่างกายของตัวเองให้กลับมาแข็งแรงกันอีกครั้งนึงหลังจากที่อาจจะเคยดื่มเคยฉลองสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็3เดือนเนี้ยก็ถือโอกาสพักนะพักตับพักร่างกายกลับมาฟื้นฟูแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่คิดส่วนทางคิดย้อนกลับนะครับเพราะว่า3เดือนเนี้ยนะที่หลายคนอาจจะงดเหล้าเข้าพรรษาอาจจะมาดื่มในช่วงเนี้ยนะแต่9เดือนที่เหลือเนี่ยงดหมดเลยเนี่ยว่าผมว่าอานิสงส์เนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านะพองดตั้ง9เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ใครแต่ละคนนะฮะก็ไม่เหมือนกันครับผมเพราะว่าเรื่องตรงนี้ขึ้นอยู่กับนะแต่ละท่านเราก็เข้าใจแล้วเป็นหวังใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็มีไม่ว่าจะเป็นองค์กรรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาหรือว่าจะเป็นสสก็ดีนะที่เขารณรงค์กันก็เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกภาคส่วนก็แล้วกันนะครับหัวใจสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวนะที่ตัวเราในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายหลังจากนี้ให้ฟังเพลงกันยาวๆเพราะๆนะฮะมีเพลงไหนก็ยังสามารถที่จะช่วยแนะนำเข้าสู่รายการกับเราก็ได้นะครับผมมีน้องเกตนะคอยที่จะเลือกเพลงเพราะๆให้ฟังกัน039-471-444แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับกับผมมิสเตอร์เอกวันนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันในชั่วโมงนี้นะครับลาไปละสวัสดีครับ
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุธที่19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอธานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกัณฑ์แรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับ ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ไปเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ไปเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ไปเทียบยืนข้างรถยนต์ไปเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ตรียางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจบอลจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้าอย่างพลับพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับ

0: ังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: ยังทันเตวิสุงสุงรหัสคายาติสระเนนสหะขันจักศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังทันเตวิสุงวิสุงรหัสคายาติสระเนนสหะขันจักศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังทันเตวิสุงวิสุงรหัสคายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: ครับสมเด็จพระพุทธวชิรากรมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ที่ดีดิฉันนาฏองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติ

0: ารหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสารหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสารหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักศีนาวัดนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขัดตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขัดตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขัดตุงปทักขินังกโรติกโรติแต่กันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้

0: อกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขีณาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพ บูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
1: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน

Sampun kakarun Jatap nan nirandon.

าตูภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโภปนัญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประทีปชัชวา

ให้ล่วงรู้ฟังยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเต้นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันทูดังอันอันระงับและดับทุกข์ภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปาหุงสหัสสัมมาภินิมมิตรสาวุธันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธทวิสุทธาศาสดาตรัสรู้อนุน

หนพยุหมารามเรือมารายสูนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนพระทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานพระทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามัญโชติระโส

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจังประมิตรมหาราชวรัสสะภวะตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรภาคราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ฮ่องกงฟู้ดคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
3: ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้เราช่วงแรกนี่เราจะคุยกันถึงช่วง 18:50 ใช่มั้ย50หรือ55ใช่มั้ย
4: โดยประมาณ
3: หลังจากนั้นก็จะไปติดตาม 18:50 นะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะเรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคุณอันผมดูที่สื่อไทยว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดเนี่ยสรุปว่าเสียชีวิตแล้ว18นะฮะเห็นตัวเลขที่คือบางสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่13แต่ผมดูที่อัปเดตล่าสุด
4: ไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
3: 18นะเสียชีวิต18ราย
4: จะเพราะในอีออนหรือเปล่าพี่ไพศาลนะ
3: อีออนเนี่ยน่าจะเป็นหลักนะน่าจะเป็นที่อีออนเนี่ยเป็นหลักเลย
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: คุมาโมโตะเวลาที่เราไปคุมาโมโตะเราจะลงที่ฟุกุโอกะถูกไหมครับพี่เพชรดิฉันจำได้ว่าเมื
3: อง
4: ไป
3: เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็เป็นฟุกุโอกะ
4: เวลาเราไปฟุกุโอกะแล้วเราก็จะเที่ยวคุมาโมโตะเป็นวงรอบ
3: เขาอยู่เกาะเดียวกันเขาอยู่เกาะเดียวกัน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เกาะคิวชูด้วยกันนะ
4: ห้างอีออนมอลล์ที่รับความเสียหายที่สุดอยู่ที่เมืองคาชิมะนะคะที่เสียหายมากสุดเพราะว่าเกิดระเบิดจนอาคารถล่มลงมาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะ
3: ใช่เพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหว2559เนี่ยก็เสียหายหนักคราวนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะ
4: 200คนโดยประมาณค่ะ 278คนบาดเจ็บถึง 2,800 คน
3: ครับ
4: ค่ะเมื่อปี59 10ปีที่แล้วแล้วเขาก
3: ็
4: ป
3: ิ
4: ดซ่อมแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วได้เดือนเดียวเองนะคะคือจะพังถล่มมาไม่เท่าไหร่แต่ว่างงตรงที่ว่าระเบิดนี่แหละค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: แล้วก็ยังไม่ยืนยันสาเหตุที
4: ่ระเบิด
3: แท้จริงด้วยนะว่ามาจากแก๊สระเบิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นแก๊สน่าจะเป็นแก๊สระเบิดอย่างอื่นก็นึกไม่ออกว่ามันจะมันอะไรมันจะทำให้เกิดการระเบิดได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
4: ค่ะอันนั้นคือที่ญี่ปุ่นส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยโรงเบียร์นาลาดพร้าวลูกค้าผู้หญิงชื่อคุณออนอนงอายุ25ปีเสียชีวิตเป็นรายที่37แล้วนะคะในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะที่ไพศาลถ้านับจนถึงวันนี้คือวันที่29กรกฎาคมก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเป็นจำนวน37คนค่ะ
3: ยังอยู่ใน
4: คนที่ถูกไฟลวกเนี่ย79คนนะคะเสียทันทีในที่เกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เบ็ดเสร็จมาจนถึงตอนนี้37รายแล้วค่ะ
3: ครับเอาย้อนกลับมาเรื่องแผ่นดินไหว
4: เจ้าของก็ยังอยู่ ICU นะฮะ
3: ยัง
4: ว
3: ิ
4: ชาสไลบาทเนี่ยอยู่ ICU ค่ะค่ะ
3: สำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น18รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย62คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส6ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้ที่ติดใต้ซากอาคารโดยจังหวัดคุมาโมโตะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดบริเวณตอนใต้ของเกาะคิวชูครั้งนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในจังหวัดคาชิมะหลังจากห้างได้เกิดระเบิดขึ้นและพังถล่มลงมาโดยทางห้างแจ้งว่าได้มีการอพยพลูกค้าราว 3,000 คนไปยังบริเวณลานจอดรถก่อนหน้าที่จะเกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ส่วนอื่นของห้างและบริเวณชั้น2ได้พังถล่มลงมาโดยยอดผู้เสียชีวิตที่ห้างอีออนเนี่ยอยู่ที่4รายนะตอนนี้อยู่ที่4รายแต่ว่าก็ยังมีรายชื่อผู้ที่ยังติดต่อไม่ได้หรือสูญหายอยู่ด้วยนะนายอากิโอโยชิดะประธานอีออนได้เปิดแถลงข่าวที่คุมาโมโตะนะและภาพที่เราคุ้นชินเลยนะก็จะมีประธานอีออนแล้วก็ผู้บริหาร
4: ยืนเรียง
3: แถลงยืนเรียงกันแล้วก็โค
4: ้
3: งเกือบจะหลุดโต๊ะฮะนะก็นายอากิโอโยชิดะแถลงถึงเหตุที่เกิดแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตอันมีค่าของผู้คนก่อนที่จะโค้งตัวลงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางการคุมาโมโตะแจ้งว่ายังมีประชาชนเกือบ 34,900 หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก 15,000 หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้ขณะที่ประชาชนกว่า 8,800 คนต้องออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงกว่า400แห่งก็เห็นมียูทูบเบอร์ที่เป็นผู้หญิงไทยอ่ะเขาไปที่คุมาโมโตะนี่พอดีเขาก็ไลฟ์สดให้ดูนะก็พอหลังแผ่นดินไหวปั๊บแล้วก็เกิดเหตุระเบิดที่ห้างอีออนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยคนก็นั่งกันอยู่ตรงฟุตบาทกันเต็มไปหมดเพราะว่าเขามีคำสั่งเลยว่าห้ามเข้าไปในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่พักเนี่ยให้ออกมาให้หมดให้มาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็มีถ้าสามารถอพยพได้เนี่ยให้อพยพไปให้ขับรถออกไปผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็เลยกับแฟนเนี่ยก็เลยขับรถออกไปจะไปที่ฟุกุโอกะจะไปเช่าโรงแรมนอนแต่ว่า ระหว่างทางก็ปรากฏว่าโอ้โหรถติดรถติดกันยาวเหยียดเลยคนก็คงจะออกจากจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุกันโดยพร้อมเพรียงการจราจรบนท้องถนนก็ติดขัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสียงรถเปิดไซเรนรถดับเพลิงรถกู้ภัยแล้ววิ่งกันตลอดเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่เกิดเหตุในเมืองต่างๆนี่ก็เป็นข่าวโดยสรุปเหตุการณ์ล่าสุดถึงวันนี้นะครับ
4: เมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันก็คือว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งส่งจดหมายว่าขอเกษียณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยินยอมให้ย้ายไปที่อื่นปรากฏวันนี้มีต่อเนื่องนะพี่ไพศาลต่อเนื่องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นค่ะชื่อว่าพลตำรวจโทไพศาลลือสมบูรณ์หรือว่าผู้การเต๋อเป็นอดีตหัวหน้าเจรตำรวจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนร้อยตำรวจ43โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเมื่อกระบวนการที่ต้องโปร่งใสกลับทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบแล้วก็พูดถึงหลังจากเลือกผบ.ตร.ไปแล้วเนี่ยคำถามที่ยังค้างคาใจในข้าราชการตำรวจและผู้ติดตามกระบวนการนี้จำนวนไม่น้อยยังไม่มีคำตอบว่าเหตุใดผู้มีอาวุโสในลำดับเกือบท้ายจึงได้รับการพิจารณาเหนือกว่าผู้มีอาวุโสลำดับก่อนหน้าในมิติใดบ้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับแม้จะมีการแถลงในหลักการว่าได้พิจารณาทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบต่อสาธารณะว่าเหนือกว่ากันในจุดใดอย่างชัดเจนสิ่งที่ระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลควรมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนคือคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่ประกาศลอยๆค่ะ
3: ออกรอบที่สองรอบแรกก็เคยแสดงความเห็นมารอบนึงแล้วในวันที่เขามีการโหวตเลือกคุณสำราญนวลมาพอโหวตเลือกเรียบร้อยเลยก็โพสเลย
4: คนตำรวจโท
3: นี่แหละ
4: ไพศาลลือสมบูรณ
3: ์ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณนิรันดรเนี่ยบิ๊กไมค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กไม
4: ค์อันนี้บิ๊กเต
3: ๋ออันนี้เป็นบิ๊กเต๋อก็เขาพูดทำนองเนี้ยบอกว่ามันเหลือหลักเดียวที่ยังถือว่า
4: ลองไหมกับผู้การ
3: คือไปตีความไปอะไรไม่ได้เลยก็คืออาวุโสอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปวัดไงความรู้

ตามสามารถเนี่ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้คนนี้ด้อยกว่าคนนี้มันไม่รู้เอาไม้มันทัดตรงไหนไปวัดอ่ะแต่อาวุโสเนี่ยมันไม่ได้มันไปบอกว่าใครอาวุโสมากอาวุโสน้อยไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะเนี่ยก็รู้สึกเขาจะแสดงความเห็นอย่างเงี้ยมารอบนึงละแล้วก็รอบ

0: ความเห็นออกมาก็ค่อนข้างจะต้องเป็นสวมวิญญาณแบบที่แบบเด็ดเดียวใจเด็ดอ่ะต้องถือว่าใจเด็ดนะที่ผมถือว่าใจเด็ดคือครั้งแรกเนี่ยโอเคก็ยังมีอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์เหน็บแนมอะไรไปก็ยังพอเข้าใจได้บรรยากาศนะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าใจเด็ดก็คือว่า
1: อันนี้ต้องการผล
0: แม่ตำแหน่งมุสลิมปวดก้าวลงมาแล้วจบไปแล้วคือคุณจะไปติดใจอะไรจ้ะใช่ไหมรถติเขาก็เอกฉันแล้วก็ปวดก้าวลงมาเรียบร้อยแล้วให้มีผลหนึ่งตุลาเลยผมถึงบอกว่าใจเด็ดนะยังมีโพสต์นู่นนี่อะไรต่างๆนะ
1: วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเรื่องการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะโดยพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการนี้ชื่อว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมติว่าอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานเกตเคยถูกแพทยสภาชี้ว่าผิดจริยธรรมแล้วก็ถูกพักใบประกอบโรคศิลป์นะคะกรณีชั้น14อ่ะแล้วก็ต่อมาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เขาก็ยื่นหลักฐานเพิ่มพวกสอบก็เลยลงมติไม่ได้สักทีเมื่อลงมติไม่ได้สักทีเขาก็ต้องขยายเวลาช่วยราชการไปขยายไปขยายมาเนี่ยขยายไปจนถึงนู่นเลย1ตุลาตั้งแต่1ตุลา68ตอนแรกจะจบที่31มีนา69ปรากฏก็ต้องขยายไปจน1สิงหา69เพราะเขาก็ยื่นล้างไปเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็เสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องให้ผบ.ลงนามผบ.ตร.ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำให้เขาลาออกจากราชการไม่ได้เขายื่นลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้มีผล1สิงหาค่ะเมื่อลาออกจากราชการไม่ได้เพราะว่า
0: อยู่ระหว่าง
1: ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาว่าพอจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็ลาออกซะให้มันจบตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะโดย2คนไม่ใช่หรอ
0: เป็นเรื่องน่าคิดอีกท่านนึงเอาเสียนไปแล้ว
1: ก็เลยไม่ต้องสอบอะไร
0: ก็เสียนไปแล้วก็เรื่องจะสอบย้อนหลังก็คงไม่มีอะไรเพราะออกจากราชการพ้นไปแล้วแต่ว่าในทางคดงคดีถ้าจะต้องมีก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามีในส่วนที่อันนี้โดยอาจจะโดน157ปปช.จะต้องจัดการอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของส่วนอื่นไปแต่ว่าในส่วนวินัยก็จบไปละพ้นไปละจึงมีปัญหาว่าเมื่อยื่นใบลาออกแล้วถูกตั้งกรรมการสอบจึงออกไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าออกไปแล้วก็ไม่ต้องไปสอบแล้วจบไปแล้วเลยต้องไม่ให้ออกนะต้องสอบให้จบก่อนให้เสด็จน้ำก่อนแล้วก็จึงจะพิจารณาไอ้หนังสือลาออกน
1: ะ
0: ซึ่งก็น่าคิดนะคุณนันว่าทำไมจึงมาถึงจุดนี้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นว่าเตรียมจะเสนอตำแหน่งอะไรต่างๆกันแล้วก็มีผู้ท้วงติงก็เลยถอดชื่อออก
1: ตอนเสนอมาสมัยคุณอุ๊งอิงค่ะนี่มันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงคุณอุ๊งอิงหรือว่าเป็นช่วง
1: คุณอุ๊งอิงไม่ใช่ช่วงรัฐบาลนี้ค่ะรัฐบาลนี้แหละดิฉันว่าการที่เขาเอาตายมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่ว่า
0: ไม่เพราะตอน
1: รัฐบาลและยอมทุกอย่างนะ
0: ตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่เขาเจาะลึกเขาวิเคราะห์กันอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะ

0: ฝั่งทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับป่ามา
6: ค่ะสิบแปดนาฬิกา
5: ครับค่ะ
6: เมื่อกี้พี่เพศสารบอกมันมีอะไรบางอย่างวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะนั่นคือรัฐบาลเก่าพอมารัฐบาลนี้เขาเดินหน้าเต็มที่มันก็ทำให้เห็นว่า
5: คือ
6: ความเข้าใจของเราอะเหมือนกับว่าบางอย่างอะเขาก็ไม่ทำบางอย่างเขาก็ทำเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เขาทำมันก็ต้องมีความหมายเพราะบางอย่างที่เขาไม่ทำมันก็มีความหมายกันเช่นคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่มีใครไปร้องต่อเรื่องจริยธรรมนะไอ้คริสอังเคิลอะค่ะไม่มีคดีจริยธรรมนะฮะไม่มีใครร้องเลยค่ะแต่หมอเนี่ยทั้งโดนเรื่องใบประกอบโรคศิลและยังผิดวินัยร้ายแรงต่อ
5: เรื่องของแพทยสภา
6: ใช่ใบประกอบโรคศิลของแพทยสภาก็ว่าไปเพราะถ้าอันนั้นเนี่ยไม่ทำเนี่ยคดีอื่นมันไม่เดิน
5: แต่ว่าก็เข้าใจว่าที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยนี่ก็เนี่ยมันถูกแพทยสภาถูกแพทยสภาสั่งลงโทษอ่ะ
6: ค่ะ
5: ซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นานไปถูกไหมแต่ว่าก็โอเคเปลี่ยนยุคปาก็ไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปตั้งกรรมการสอบแต่ว่าเนี่ยพอเขายื่นใบลาออกปั๊บนาทีนี้ก็ตั้งกรรมการสอบเลยมันก็อาจจะชวนคิดได้ว่าเอ๊ะจังหวะเวลามาช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนิ่นนานมาแล้วนะถูกไหม
6: ค่ะ
5: เพราะว่าเรื่องมติของแพทยสภาเนี่ยมันนานมากก่อนที่ศาลฎีกาท่านจะชี้ให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะซึ่งในส่วนของศาลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ปปช.จะต้องไปตรวจสอบต่อข้าราชการของกรมราชทัณฑ์หมอของสำนักหมอของโรงพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยจากเรื่องของการนำสืบและมีพฤติการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าอย่างนี้คืออาเบลมาเนี่ยเขาเริ่มมองกันว่าไอ้สิ่งที่มันมีการพูดกันถึงเรื่องสองนอกับหนึ่งพอกินเกาเหลากันแล้วก็ซอต่ายก็จู่ๆก็มาโพสอะไรนะเหลี่ยมจัด
6: ก็ครบ
5: มี
6: อรยศก็ตัดทิ้งแก่แล้ว
5: อ
6: าย
5: ุ
6: มากแล้วอย่าซับซ้อน
5: นะเขาบอกมุ่งไปที่คนบางคนนะที่เป็นผู้อาวุโส
6: ของพรรคอะไรคะ
5: ถ้าบอกพรรคก็รู้กันหมด
6: จริงๆอันนี้ไม่มีใครทราบพี่เมย์พักแกเองหรือว่าพักร่วมรัฐบาล
5: ไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยด้วยกันนะฮะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ที่เขาไปแคะคุยข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าไปมาเนี่ยทางฝั่งของภูมิใจไทยเขามองว่าศูนย์กลางที่มีปฏิบัติการถล่มเขาในขณะเนี้ยนะไอ้หน้าฉากเนี่ยมันก็ว่าไปตาม

0: กลไกผ่านสื่อนักวิเคราะห์วิแคะอะไรต่างๆหรือว่าฝ่ายค้านก็เอาเรื่องอัวสอวงสอวอะไรมาเนี่ย
1: ตอนนั้นเขาก็เปิดหน้ากันไป
0: เขามีไอตัวเปิดเขาเปิดไปแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้โม่งอยู่ไอ้โม่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนที่แบบมาจับไม้จับมือกันอย่างดี
1: เคยอยู่กับเขามาก่อน
0: เคยอยู่แล้วก็แยกแล้วก็กลับมาอยู่อะไรพอมองเนี้ยแต่อยู่เบื้องไปมาเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจเลยว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ถล่มอย่างต่อเนื่องอยู่ขนาดนี้ทั้งเรื่องของข้อมูลที่ส่งไปฝ่ายค้านส่งไปที่ไอรงไอรออะไรเงี้ยนะเปิดออกมาเป็นข้อมูลที่คือมันอยู่ในคนที่จะถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยมันมีอยู่จำกัดมากมันจึงเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของภูมิใจไทยก็ถึงโกรธมากคือต่อหน้าเขาก็ไล่ฟ้องไล่ฟ้องแต่ว่าลึกๆเนี่ยเข้าใจว่าคงจะพอรู้แล้วว่าเป็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นปฏิบัติการอะไรของใครยังไงแล้วจู่ๆวันนี้พอมาหมอโดนอย่างนี้ด้วยนะมันก็ทำให้ผมเอา
1: ตาย
0: เลยเขาเล่นกันถึงนี่เลยเขาไม่ปล่อยมาตรงนี้กันเลยนะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็เอาหมด
1: ขอกันไม่ได้นะ
0: เอากันหมดทุกเม็ดนะมันก็ทำให้ดูว่าแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของครม.ไหมการร่วมรัฐบาลอะไรกันยังไงหรือไม่นะถ้าสมมติว่าไอ้ข่าวที่เขาไปแคะคุยเจาะลึกมานะว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่ในสิ่งที่เขากำลังมองกันอยู่ว่ามันมียุทธการบางอย่างละของท่านผู้อาวุโส
1: พี่ไพศาลลืมคลิปกริดกับส้มหรือยังฮะ
0: ก็เคยคือฮามาแต่ตอนนี้ก็มันคดีมันก็ไปคืบหน้าไปส่วนกริดกับส้มอะไรต่างๆ
1: กริดเนี่ย DSI เรียกนะฮะเป็นคดีแล้วนะฮะถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดี
0: นี้อ๋อใช่
1: ถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีนี้มันก็จะแปลกใจอีกแล้วค่ะว่าเป็นใครคือมันหลายดิฉันเองก็ทำความเข้าใจยากมากพอสมควรนะฮะว่าเขาทำอะไรกัน
0: กริชนี่รู้สึกคุณทรงศักดิ์เขาฟ้องคดีหมิ่นประมาทได้ด้วยใช่ไหมที่มาแถลงขอโทษขอโพยผู้ทรงศักดิ์ทองศรี
1: แต่เกิดก็เป็นคดีค่ะแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปให้อ่ะอันนี้สนุกใครที่คนเอาให้ DSI ที่ไปร้อง
0: อ๋อที่บอกเน็ตหลุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1: แก้แล้วใช่ไหมคะ
0: เมื่อกี้
1: เสียงไม่มีค่ะพี่พิสารเรียกเข้าไปดูในFacebook อ่ะแล้วเรียกก็แปลกใจว่าทำไมคนดูน้อยจังแล้วก็มีคนเขียนมาว่าเสียงไม่มี
0: แก้ไขแล้วหรือว่าแก้ไข
1: น่าจะโอเคแล้วมั้งเข้ามาดูได้แล้วนะคะเวลาคนดูน้อยแล้วใจหายไม่รู
0: ้ครับก็ลองจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นสมมุติฐานมันมาจากจุดตรงนี้เนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะเวลาเขาพูดอุปมาอุปไมยหรือว่าเสียดสีนู่นเสียดสีนี่อะไรกันเนี่ยนะมันแล้วมันเราก็ในฐานะผู้ที่ติดตามบางทีเราก็งงๆเอ๊ะจะหมายถ
1: ึ
0: ง
1: เขาไม่ได้พูดให้เราฟังแต่คนที่โดนนะเขาจะรู
0: ้เขาสื่อถึงคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงกัน
1: แล้วเขาจะกล้าปรับออกจากครม.ไหมคะ
0: ก็ไม่ง่ายก็มีการพูดกันถึงเรื่อง
1: พรรคคุณธรรมนัสเข้ามาได้ไหมคะ
0: เรื่องอะไรต่างก็ยังปริ่มๆอยู่อ่ะปริ่มอยู
1: ่เอาประชาธิปัตย์มาเลยสิจะได้ตัดกำลังฝ่ายค้านไป
0: ก็ถ้ามีเขียวกับฟ้าก็โอเคก็จะดีขึ้น
1: ประชาธิปัตย์ก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรบางเรื่อง
0: คืออย่างนี้คุณนันรัฐบาลมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเจอเหตุการณ์หนักๆขนาดนี้นะมันก็มีสิ่งที่โอกาสที่มันจะ

0: เกิดสูงมากก็คืออย่างเอาสเต็ปแรกก็ต้องมีการขยับปรับครม.กันพอสมควรนะ
1: เดี๋ยวนะคะพี่ไพศาล
0: ยก
1: ประเด็นคือว่าคนที่เขาปล่อยเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการล้มรัฐบาลหรือต้องการทำให้ภาพรัฐบาลดูแย่ไปเรื่อยๆ
0: คือจะล้ม
1: เขาต้องการอะไร
0: จะล้ม
1: ในเมื่อเขาก็ร่วมรัฐบาลอยู่อ่ะ
0: ไม่มันล้มเนี่ยมันคงไม่ล้มนะมันคือมันไม่บางหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไป
1: สร้างขึ้นมา
0: ใช้นวัตกรรมอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ไม่ได้จะไม่ใช่เรื่องจริง
0: ใกล้ๆมันเป็นเรื่อง
1: เ
0: น
1: ี้ย
0: มันเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดที่ถึงคล้ายๆเป็นจุดสลบจุดตายอยู่อย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงว่าผ่านมาได้ก็ช้ำน่วมไปหมดทั้งตัว
1: ม
0: ันก็คงยาแบบเนี้ยค
1: ือ
0: ไม่ถึงตายหรอกแต่ว่าก็โอเคก็ไม่โตนะกว่าจะแก้กว่าจะดิ้นหลุดอะไรต่างๆก็ทำเอาเหงื่อการแตกกันไป
1: แต่ถ้าเราเป็นประชาชนพี่ว่าพี่ประสานว่าดีไหมที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้รู้เรื่องดูเรื่องนี้อะไรค่ะ
0: ก็
1: เป็นประโยชน์กับประชาชน
0: บ้านเมืองมันก็ยังอยู่ในเรื่องที่เกะที่นักการเมืองก็ยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนของความร่วมไม้ร่วมมือนะเพราะว่าท่ามกลางความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ผ่านบาดแผลอะไรกันมาพอสมควรนะ
1: mm-hmm.
0: อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะมองว่าไอ้ที่เขาโดนหนักๆนี่ก็คงไม่ใช่ศัตรูเฉพาะหน้าเนี่ยศัตรูเฉพาะหน้ามันก็คงจะมีอะไรที่คนใกล้ๆกันนี่แหละคงจะมีอะไรกันอยู่นะก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายที่เขาจะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันต้องพักอีกสักครู่หนึ่งฮะคุณอันเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาคุยกันช่วงที่สองครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: มีเหตุการณ์คุณนันฮะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ EOD ของไทยเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบ้านหนองจานนะคอเท้าฉีกขาดก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็น

0: กับระเบิดเก่าแต่ผมสันนิษฐานว่าถึงกับระเบิดเก่าน่าจะวางใหม่นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมที่ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เป็นข้อพิพาทเราก็ใช้การเจรจาใช้ข้อเรียกร้องพยายามที่จะให้เขากลับไปอยู่ในแนวเขตที่ยอมรับกันนะก็อยู่กันมาลุกล้ำเข้ามาแล้วไม่เคยเหยียบจู่ๆพอลบกันแล้วเราก็ยึดพื้นที
1: ่ขึ้
0: น
1: มาได
0: ้พอเข้าไปตรวจโดนเองผมก็เลยสันนิษฐานว่าระเบิดคงระเบิดเก่าเพราะเอามาดูสภาพแล้วมันก็เก่าจริงอ่ะ แต่ว่าไอ้ระเบิดเก่าก็ไม่ใช่ว่าฝังเดิมระเบิดเก่าฝังใหม่มันก็มีเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะว่าของกัมพูชาเขาก็มีหน่วยอีโอดีเขาเหมือนกันก็เก็บกู้เก็บกู้กันมาถึงเวลาถอยก็เอาระเบิดที่เก็บกู้มาฝังกลับเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องสอบสวนดูนะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปนะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เยอดีเข้าไปเคลียร์ครับ
1: ค่ะพี่พิสารคะพี่พิสารเคยทราบไหมคะว่าพวกปลัดเทศบาลเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร
0: ่ก็เนี่ยวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวง
1: สูงกว่าปลัดกระทรวง
0: แต่ผมก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาตั้งเงินเดือนกันเองอยู่นะ
1: ทำไมเขาตั้งเงินเดือนกันเองได้อ่ะ
0: เพราะว่าเขามีอัตราเขามีอะไรต่างๆเขาทำเองอ่ะมันไม่ต้องไปผ่านกอพองส่วน
1: เขามีภาษีเขาเก็บภาษีเขามีเงินของเขาเหมือนกับเวลาสอบเข้าก็ไม่ผ่านกอพองมันเป็นรัฐอิสระเลยอ่ะเอาพวกของตัวเองเข้ามาตั้งเงินเดือนกันเองโยกย้ายกันเอง
0: ก็ดูแลโดยทางมหาดไทยเขากับดูแลอยู
1: ่โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกบอกว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่แล้วก็ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมเสนอครม.พิจารณายุบเลิกการจัดหน่วยงานส่วนกลางจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในต่างจังหวัดถือเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอำนาจหน้าที่ผู้ว่ามีหน้าที่อยู่แล้วแต่ปรากฏหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปตั้งสาขาในจังหวัดเลยและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านั้นเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาคนไม่ต้องไปเช่าสำนักงานถูกไหมคะให้ออนไลน์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องลุยไปเลยค่ะคนไม่ค่อยกล้าเพราะมันจะเป็นมีเรื่องกับข้าราชการ
0: ไม่เพราะว่าเขาไปมีเช่นว่าเป็นข้าราชการไปประจำอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมันขยายอัตราด้วยไง
1: ต่างประเทศด้วยนะคะมันมีตำแหน่งอย่าเพิ่งแค่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วย
0: ใช่ทุกกระทรวง
1: แบบไปดูสิไปดูด้วย
0: ที่รัฐบาลก็เลยต้องตั้งเป็นทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์
1: ก็เพิ่งรู้ว่ากระทรวงเกษตรที่ก็มีข้าราชการ
0: มี
1: ไปอยู่ UN ไปอยู่อะไรต่อมีอะไร
0: ใช่ใช
1: ่โอ้เพิ่งรู้นะเนี่ย
0: เกษตร
1: ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะต่างประเทศด้วยท่านรองประกรณ์ไปดูนะคะสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับอย่างที่ว่าในภูมิภาคก็จะมีการโอนกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วม early retire ไปเลยการตั้งหน่วยงานไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับและปล่อยให้ทำได้ไงไม่มีกฎหมายรองรับเสนอครม.ให้ยุติเลยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเพราะว่าฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมทั้งประเทศเอาไปสิอบต.กับเทศบาลเงินเดือนมากกว่าปลัดกระทรวงเข้าใจละเขาถึงได้พาญาติพี่น้องให้ลาออกจากการเป็นทหารไปเป็นเทศบาลไปเป็นอบต.กันพี่ไปพี่

0: จารย์เห็นไห
1: มอืม
0: จ่าพิชิตจ่านู่นจ่านี่ลาออกจากฐานเพราะว่าเงินเดือนมันสูงนี่เองเข้าใจแล้วแล้วก็รัฐบาลมอบให้กรมบัญชีกลางจัดทำระเบียบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่านะฮะแล้วก็จะผลักดันเรื่องภาษีบ้านเกิดเมืองนอนให้บริษัทใหญ่ๆเข้าไปตั้งที่ต่างจังหวัดสนับสนุนให้ท้องถิ่นเล็กๆมีรายได้ที่รายได้ยังไม่ถึง25ล้านและยังขาดโอกาสพัฒนาไอ้ดีเองก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะภาษีบ้านเกิดเมืองนอนยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าจะดีจริง
2: ต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแหละภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ย
0: ก็ให้จ่ายไฟกันเองดีไหมฮะเสาไฟตรงไหนก็จ่ายกันเองไม่ต้องมา
2: ก็ตัดปัญหาไปละจะให้พวกอะไรล่ะพวกที่ใช้ไฟเยอะๆเป็นคนจ่ายแทนเอาไปเพิ่มค่าไฟให้เช่นพวก data center อะไรพวกนี้ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะไอ้ที่อนุมัติไปแล้วเขาก็ได้ราคาไปอย่างหนึ่งไปแล้วนะไปตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ก็เขาก็ไปจูงใจให้เข้ามาลงทุนหรือเปล่า
0: วันนี้ทางประชาธิปัตย์เหรอชื่อคุณเชามีขวดเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย
2: ์เป็นทนายด้วยคุณเชา
0: เป็นทนายก็พูดถึงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ว่าเรื่องในบ้านไม่ต้องมายุ่งคุณอยู่บ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ไม่ต้องถามคุณเชาก็บอกว่าต้องตระหนักว่าไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเพราะว่าพวกคุณนะเป็นรองนายกเป็นนักการเมืองกันความสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อการจัดวางอำนาจการแต่งตั้งบุคคลกำหนดนโยบายแบ่งงานในรัฐบาลหรืองบประมาณของประเทศหรือไม่การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนที่เป็นนายกเป็นคนเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้กับทรัพย์สินและอำนาจของส่วนรวม
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ปลัดสาธารณสุขบอกว่าจะตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลเท็จในหมอพร้อมตอนนี้พบ3ปมหลักนะฮะคือจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าหมอพร้อมและลายบัญชีทางการหมอพร้อมแสดงข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการบริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า400รายและมีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80รายเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สมเลิศจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดสาธารณสุขซึ่งกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะแล้วก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.รวบรวมข้อมูลร้องเรียนทั้งหมดเพื่อนำมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแต่ละกรณีเบื้องต้นพบว่ามีเรื่องร้องเรียนมีลักษณะปัญหาหลายรูปแบบโดยคณะทำงานประเมินว่ามีสาเหตุอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่าแต่ละกรณีเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าสรุปผลและแถลงข่าวร่วมกับสปสช.ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคมหลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนโดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการโดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดเล็กเช่นรพสปเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่เดิมก็คือสถานีอนามัยใช่ไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูล16แฟ้มหากข้อมูลไม่ครบเจ้าหน้าที่บางแห่งอาจกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อได้จึงจะเป็นต้องตรวจสอบการกรอกดังกล่าวว่าเป็นความคลาดเคลื่อนหรือเป็นการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จประการที่2คือเรื่องตัวชี้วัดหรือ KPI ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามปรับลดมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีจำนวนมากและตกอยู่กับ

0: ่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยเพราะรพ.สต.ทั้งนี้การดำเนินงานต้องส่งเสริมสุขภาพเช่นการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมะเร็งปากมดลูกจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดก็จะต้องตรวจสอบข้อที่จริงเช่นเดียวกันคือกำหนด KPI เอาไว้ระดับหนึ่งเขาไม่ถึงก็ต้องทำให้ถึงไงก็ต้องเติมผู้ป่วยเติมอะไรต่างๆเข้าไปว่างั้นนะส่วน3ก็คือเป็นกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในส่วนของกระทรวงคาดว่าจะมีไม่มากและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสปสช.โดยตรงนะฮะอันนี้ก็ประเมินว่ามันอาจจะมาจาก3สาเหตุด้วยกันครับ
1: ไม่ใช่เรื่องแบบว่าจริตอะไรขนาดนั้น
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวฮะคุณดันเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาฮะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันอีกประมาณสัก3นาทีนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามเรื่องของน้องฮารุนโซโลนะคะพี่ไพศาลต้องขออภัยน้องด้วยพี่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องไปหายตัวในจอร์เจียเนี่ยเลยทำให้อัญชลีพรได้รู้จักคุณฮารุนโซโล
2: คุณอันน่าจะเที่ยวคนละสไตล์กับเขา
3: ใช่ไม่เคยไปเองค่ะพี่ไปฉันอันไปนี่อันเชิญทัวร์ตลอด
2: เขาแบกเป้แล้วก็ลุยแล้วก็ไปในจุดที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะไปเพื่อไปดูโลกไปเปิดโลกทัศน์ไปสัมผัสโลกอีกมิตินึงของหลายๆประเทศที่คนไปแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะ
3: คือเข้าใจเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะอาชีพเขาเป็นแบบนี้ถ้าไปในที่ที่ใครๆก็ไปได้ทัวร์ก็พาไปอยู่แล้วเนี่ยใครจะไปดูคะใครๆก็ไปได้มันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทราบเดี๋ยวไปที่จอร์เจียเนี่ยเดี๋ยวก็มีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เราจะไปในเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะพอบางจุดที่มันคนน้อยเมืองเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะพี่ประสานเขาเลยต้องปล่อยให้มีคาสิโนฮะจอร์เจียดึงดูดคนในคาสิโนนะคะข้ามจากตุรกีมาปุ๊บไอ้เมืองที่มันมีหุ่นที่เดินเข้าหากันที่จุ่มพิษกันได้เมืองนั้นอยู่ริมทะเลดำก็เป็นเมืองคาสิโนทาบิลิซีก็คาสิโนค่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทำให้คนมันมีรายได้บางพระบางส่วนของเมืองนะพอมันมืดมันอับหน่อยนะเราก็ไม่ไปละถึงเราไปกันกลุ่มใหญ่ๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้หรอกกรุงเทพก็เหมือนกันทุกที่ในโลกอ่ะมันมีจุดแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะพูดถึงความไม่ปลอดภัยอะนะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮารุนก็
2: ต้องขาดการติดต่อไป10วัน
3: ตั้งแต่วันที่13
2: ใน10วัน
3: ก็เรียนฟังข่าวดูก็เหมือนกับเขาพอจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็รอฟังจากคุณแม่เขารอฟังจากครอบครัวเขาซึ่งเป็นคุณย่า
2: คุณย่าเป็นคนเลี้ยง
3: ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ได้ทุนช่วยเหลือเต็ม 100% จากรัฐศาสตร์จุฬา
2: เรียนหนังสือเนี่ยได้ใช้เรียนจากทุนล้วน
3: ๆ
2: แล้วก็ทำงานด้วยเรียนไปทำงานไปทำงานโรงงานทำงานทุกอย่างผมว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยก็คงจะแทบจะเรียกว่าไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าต้องหาเงิน
3: ต้องหาเงินขอหยับให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะดิฉันเป็นคนที่ให้กำลังใจพวก

0: เพิ่งยี่สิบ
1: พวกพวกนักสู้พวกนี้มากเลยช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตเขากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยกว่าคนธรรมดามาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะก็วันนี้ก็บรรณาสารหบูชานะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวมหาวิทยาลัยการค้าไทยคาดว่าหยุดยาวซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวได้ถึง9วันนะเงินสะพัด 8,000 ล้านว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราต้อง
1: เจอกันอีกทีวันจันทร์ตอนเช้านะคะว
0: ัน
1: นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห่วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: รงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลง

ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศนิรนริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของ

0: พิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวุฒิภูมินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีกลับมาติดตามรายการสองมุมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พบกับหนึ่งมุมผมไปสารมังกรชยากันไปก่อนนะฮะกำลังติดต่อทางคุณอัญชลีพรอยู่นะเดี๋ยวเข้าใจไว้สักครู่เดี๋ยวคงจะได้เข้ามาร่วมสนทนากันเป็นสองมุมข่าวนะครับในช่วงที่

เราหยุดยาวกันนี้นะครับส่งท้ายวันหยุดของเราเมื่อช่วงวันอังคารเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางที่ปรับลดลงแล้วก็ลงค่อนข้างจะแรงด้วยนะฮะรวมๆแล้วจันทร์อังคารจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนก็เป็นการซื้อขายในวันอังคารของต่างประเทศเข้าราคาก็ยังลงนะลงถึง 3-4% ทีเดียวก็ราคาน้ำมันเบรนท์นี่ก็มาอยู่แถวๆก็ลงมาประมาณ 33-34 เหรียญทีเดียวลงมาต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ WTI นี่ก็หลุด80เหรียญลงมาแต่ว่าก็อย่างที่เราก็ได้เคยย้ำตลอดนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของไทยกับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเดี๋ยวก็จะคุยกันก็จะหยุดยิงแล้วก็จะกลับมายิงกันต่อสลับกันไปอย่างนี้นี่อยู่หลายรอบแล้วนะครับสองรอบสามรอบแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าราคาน้ำมันเนี่ยในขณะนี้ซึ่งกำลังซื้อขายกันอยู่ทั้งในตลาดลอนดอนนะครับน้ำมันผลิตภัณฑ์เบรนท์แล้วก็ตลาดสหรัฐก็คือเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยราคากลับมาทะยานพุ่งขึ้นเมื่อคืนเนี่ยลงมาประมาณ 4-5% ก็ตอนนี้ผมดูแล้วก็ขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ลงมาเมื่อคืนนะครับก็คือ WTI ตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นไปกลับบวกขึ้นไป3.79 เหรียญอันนี้ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือ 4.78% ส่วนเบรนท์นี่ก็บวกขึ้นไป4.20 เหรียญหรือ 4.99% เกือบ 5% แล้วครับเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 88.29 กำลังเข้าใกล้80เหรียญอีกครั้งหนึ่งส่วน WTI ก็ทะลุ80เหรียญขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 83.07 เหรียญสาเหตุนะครับก็เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ก็เปิดเผยในวันนี้ยืนยันนะครับว่ากองกำลัง IRGC ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกันนั้นก็ได้เปิดปฏิบัติการสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่อิหร่านระบุว่าฝ่าฝืนคำสั่งในช่องแคบฮอร์มุสนะฮะIRGC ของรัฐบาลอิหร่านยังระบุผ่านสำนักข่าวซีพานิวส์นะว่าการโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐในจอร์แดนโดยกองกำลังอวกาศนะของ IRGC เนี่ยเป็นการตอบโต้สิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำอันเป็นการลุกรานของสหรัฐIRGC ระบุว่ากองกำลังทางเรือของตนได้โจมตีและสกัดเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำหลังจากเรือดังกล่าวยังคงเดินเรือผ่านเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุสแม้จะได้รับคำเตือนแล้วก็ตามก็ยังฝ่าฝืนIRGC ยังระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านก็ยังคงควบคุมและบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเตือนว่าการแทรกแซงและคำสั่งที่ผิดกฎหมายของสหรัฐที่มีต่อเรือในภูมิภาคจะไม่ได้รับการปล่อยผ่านโดยไม่มีการตอบโต้อันนี้ก็ทำให้บรรยากาศก็กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันนะกลับมาทะยานพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทั้งๆที่บ้านเราเนี่ยถ้าติดตามข่าวกองทุนน้ำมันนี่เขาปรับลดการอุดหนุนลง2วันทำการเลยนะครับทางเย็นวันจันทร์ประกาศให้มีผลตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วก็เมื่อเย็นวันอังคารโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นเช้าวันพุธนะครับ

0: ยปรับลดการอุดหนุนไปได้มากพอสมควรรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นหลักบาทนะฮะคือไม่ใช่เป็นหลักสตางค์เป็นหลักบาททีเดียวบาทกว่า2บาททีเดียวนะครับที่ลดการอุดหนุนลงได้ซึ่งก็น่าจะทำให้กองทุนเองก็ติดลบต่อวันก็ลดลงนะทำให้ไอ้ที่จะวิ่งไปถึงติดลบถึงแสนล้านเนี่ยก็อาจจะพอมีเวลาหายใจกันได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์ที่กลับเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นถ้าต้องการจะตรึงราคาไว้ไม่ให้มีผลต่อผู้บริโภคนะฮะก็กองทุนก็อาจจะต้องกลับด้านก็หันมาเพิ่มการชดเชยให้กับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างเช่นดีเซลหรือว่า E20 สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญนะฮะเพราะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของพวกเราไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดเพราะมีกองทุนช่วยอุดหนุนเอาไว้แต่ว่าก็ในอนาคตก็เป็นภาระที่ยามที่น้ำมันควรจะลงได้เราก็อาจจะไม่ได้รับอนุสงกันนะครับเพราะว่าจะต้องหาเงินไปช่วยกอบกู้ฐานะของกองทุนน้ำมันในช่วงที่ตอนน้ำมันแพงๆแล้วก็อุ้มเอากองทุนมาอุ้มราคาไว้นะเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานข่าวว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการเยือนเพื่อหาลือทวิภาคีกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียนะครับก็คือดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินนะดาโตเชอรีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะที่มีพรมแดนติดกันด้วยการหารือทั้งสองฝ่ายก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสรีภาพของภูมิภาคร่วมกันนะแล้วก็แน่นอนครับไปช่วงนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปพูดในเรื่องปัญหาของภูมิภาคของโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ก็จำเป็นต้องคุยกันแหละครับไหนๆที่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนกันแบบนี้แต่เรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องรีบเดินทางไปช่วงนี้นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรายงานข่าวว่าฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศนะไปแบบนี้ก็ไปจ้องตากันหน่อยนะถึงความจริงใจถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพสันติภาพขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดพรมแดนติดต่อกันระหว่างสองประเทศแล้วก็มีคนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติที่ก็ถือว่าเป็นความคาบเกี่ยวกันของทั้งสองประเทศมีทั้งผู้ที่ถือทั้งสองสัญชาติสำหรับผู้ที่มีเชื้อชาติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในพื้นที่ ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คงเป็นจังหวะที่ดูแล้วก็คงจำเป็นนะที่จะต้องเข้าไปนะที่จะต้องเข้าไปเจรจาเพราะว่าทางฝ่ายไทยถ้าเราติดตามตั้งแต่สถานการณ์ที่มีการก่อเหตุนะฮะมียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจที่อำเภอละแงะเนี่ยหลังจากนั้นมีฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารก็ได้เปิดยุทธการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เปิดยุทธการเรียกว่าถ้าจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าเนี่ยก็ผมก็ยังนึกหาคำอื่นมาทำให้มันดูเป็นไปตามข้อเท็จจริงให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็คงยากก็ขอใช้คำว่าไล่ล่าคือตอนนี้ก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากันแล้วสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับแต่พร้อมกันด้านอีกด้านหนึ่ง
1: ทางฝั่งที่มีแค่นั้น
2: ก็ซัด
3: สังคมศาสตร์ตอนมอต้นน่ะไม่น่ามอสามหรือมอปลายเนี่ยที่ว่ามีทะเลเค็มๆน่ะคุณฮารุณก็ไปมานะด้ง
1: โอ้โหนะ
3: โอ้โหทะเลเนสซีหรืออะไรกันอ่ะ
1: นะขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วกัน
3: ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัย
1: ผมนะฮะพักกันแป๊บเดียวครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะฮะก็เดี๋ยวจะนะทยอยเล่า10อันดับให้ครบนะครับในเบรกนี้เพราะวันนี้ยังมีหลายข่าวพี่ที่น่าตื่นเต้นวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาเดี๋ยว10อันดับนะครับใน Facebook วันนี้อาจจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่บอยนะวันนี้วันหยุดนะครับแต่ว่า
4: ก็ไปทำบุญกันเขาไม่เอาฟังคนบาปอย่างเราสองคนหรอกด้วย
3: เออแบ่งบุญให้พวกเราด้วยนะพี
4: ่ๆเ
3: ออนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาอันดับ10อุทาหรณ์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องระวังเพราะว่ามีลูกเล็กแล้วทีนี้นะครับอ่ะก็ปรากฏว่านะฮะวันนี้มีคนร้ายเขาบอกเป็นคนคลั่งนะพี่นะฮะขึ้นรถมาชิงกระบะไปปรากฏว่าในรถเนี่ยมีเด็กเล็กแล้วก็มีแม่ของเด็กเนี่ยนะนั่งอยู่ในรถมันชิงรถไปเนี่ยนะฮะคนก็เลยติดรถไปกันด้วยอ่ะ
4: โอ
3: ้โหน่ากลัวมากสำหรับใครที่แบบว่าคนขับจอดลงไปซื้อของแล้วบอกคนบนรถว่ารออยู่บนรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเออแล้วอาจจะไม่ได้ล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญ นะฮะกลางนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็คนร้ายเนี่ยมาชิงรถกระบะ Isuzu D-Max ไปต่อหน้าต่อตาถ้าเอารถไปอย่างเดียวเนี่ยอ่ะก็ว่าใจหายแล้วนะรถทั้งคันหายไปนะครับนี่มีคนอยู่บนรถด้วยนะครับคนขับรถชื่อว่าคุณวัชรพงษ์นะครับเขาบอกว่าเขาจอดรถลงไปซื้อขนมให้ลูกที่ร้านค้าเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเพราะบนรถเนี่ยมีภรรยานะฮะอุ้มลูกวัย2 ขวบครึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนท้ายกระบะมีลูกชาย9 ขวบคนโตแล้วก็มีหลาน6 ขวบนั่งอยู่ท้ายกระบะอีก2เท่ากับบนรถมีอยู่4 ชีวิตลงไปซื้อของแป๊บเดียวนะไม่ได้ล็อกรถหรอกระหว่างที่กำลังจะจ่ายเงินจู่ๆครับคนร้ายพรวดเข้ามาเปิดประตูขึ้นนั่งใส่เกียร์บึ้นออกไปเลยฮะต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนร้ายเอารถไปแล้วเพราะตัวเองไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้ล็อกรถนะฮะก็รีบไปแจ้งตำรวจนะครับทางนั้นพ่วงกับสภ.ศรีมหาโพธินะครับพันตำรวจ

0: เอกโสพลพรหมณีนะฮะท่านก็รีบระดมทีมสืบสวนไล่ล่าส่งสายตรวจนะครับวิทยุวอประสานโรงพักใกล้เคียงนะครับสภ.ประจันตคามตั้งจุดสกัดนะฮะเนื่องจากบนรถเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กสุ่มเสี่ยงอันตรายคนที่มาเนี่ยคนที่คนร้ายเนี่ยก็เป็นคนคลั่งด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะยังเคราะห์ดีนะเขาบอกว่าไปเจอรถกระบะคันนี้เนี่ยนะครับมันไปติดลมคือคนร้ายเนี่ยคงจะเจอด่านเจอการไล่ล่านะฮะหนีมานะครับเลี้ยวลงไปกลางทุ่งนาแล้วติดลมไม่สามารถที่จะไปต่อได้
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาบอกว่าระหว่างที่ก่อนที่รถมันจะมาติดลมเนี่ยนะฮะผู้เป็นแม่เนี่ยนะตัดสินใจอุ้มลูกวัย2ขวบกระโดดออกจากตัวรถอ่ะพอเด็ก2คนที่เห็นแม่โดดก็กระโดดตามน้องที่อยู่หลังรถเนี่ยนะฮะหัวกระแทกพื้นหัวแตกนะครับคือดูว่ารถวิ่งอยู่กระโดดลงมาแต่มันต้องโดดแล้ววินาทีนั้นน่ะอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดคือไปตายเอาดาบหน้ายอมกระโดดลงจากรถทั้งที่รถยังวิ่งอยู่โอ้โหนะฮะหลังจากที่แม่ลูกเด็กนะฮะกระโดดลงจากรถคนร้ายขับไปอีกสัก400เมตรนั่นแหละก็คงตกใจแหละนะหักลงทุ่งนาแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไป
1: ค
0: ่ะขออภัยนะครับอ่ะนะทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปสุดท้ายก็โดนตำรวจได้นะฮะไปปิดล้อมเลยฮะตามจับไว้ได้โอ้โหพอโดนตำรวจจับเนี่ยยกมือไหว้รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไป2เม็ดแล้วหลอน คิดว่ามีคู่อริกำลังไล่ตามมันก็เลยต้องหนีเออดูสิจู่ๆก็มาชิงรถหนีแบบนี้เลยคนคลั่งถึงขนาดนี้ครับพี่สมัยนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับคือถ้าจะลงจากรถแป๊บเดียวบอกให้คนในรถว่าล็อกรถแล้วเดี๋ยวพ่อมาเปิดให้ด้วยล็อกรถเธอเดี๋ยวฉันมาเธอเปิดให้ฉันด้วยเออเนาะดีกว่าอย่าคิดว่าแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ประมาณสัก11นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับโด่ง
0: ครับพี่
1: ทางกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพามีกำลังพลชื่อว่าจ่า10เอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีนะครับเป็นเจ้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ก็ได้รับอุบัติเหตุจากปฏิบัติการในหน้าที่คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นผลให้บาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดโอ้โหทหารเสียขาอีกแล้วและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยงานได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลที่บาดเจ็บรู้สึกตัวดีนะณตอนเกิดเหตุปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานโดยกองกำลังบูรพาร่วมกับทางนปท.1คือกองกำลังของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ประมาณสัก 88,000 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยเนี่ยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้วเนี่ย 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76% กว่าของปฏิบัติการก็พบทุ่นระเบิดและก็สันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมแล้วเนี่ยประมาณ489รายการเป็น PMN 447ทุ่น PA ก็ MN 79 39ทุ่นแล้วก็ POMZ 2เนี่ยนะจำนวน2ทุ่นแล้วก็อย่างอื่นอีกเออคราวนี้แหละฮะเท่ากับว่าทหารไทยวันนี้เสียขาอีก1ข้าง
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาวันนี้มีเรื่องกันบนโรงพักเลยนะฮะเออคือเรียกได้ว่าต่อยกันหน้าต่อหน้าตำรวจต่อยกันในห้องแจ้งความเลยพี่ที่สน.สายไหม
1: ใครกับใครตำรวจเหรอ
0: ไม่เป็นลูกค้าประกันบุกขึ้นไปต่อยพนักงานเคลมต่อหน้าตำรวจ 4-5 นายบนโรงพักคือลูกค้าก็ฉุนฮะทำประกันตอนเช้าตกเย็นรถชนและเคลมพนักงานเนี่ยเหมือนกับบ่ายเบี่ยงว่าแบบไม่เชื่อว่าเพิ่งชนทำประกันตอนเช้าตอนเย็นเคลมแผลรถพี่เนี่ยโดน

0: นมาก่อนหรือเปล่า
1: เออ
0: นะคือลูกค้าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจ่ายเงินอะไรไปหมดแล้วแล้วพนักงานเนี่ยพูดจาเหมือนกับจะไม่ให้เขาเคลมเขาก็มีอารมณ์ตั้งแต่ในที่เกิดเหตุนะครับพอยื้อกันไปถึงโรงพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดความอดทนก็เลยขึ้นไปสาวหมัดใส่เลยครับตุบตับตุบตับกันบนโรงพักเลยฮะคือพนักงานเนี่ยไม่ได้ตอบโต้หรอกโดนฝ่ายเดียวนะครับก็ฟังสองมุมนะคือพนักงานบอกงี้ที่ไม่ให้เคลมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันเนื่องจากว่ามันเป็นการทำประกันในวันเดียวกันมันต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อตรวจสอบตัวพนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าแผลที่โดนเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือลูกค้าเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะแต่แผลรถกระบะเนี่ยมันนิดเดียวแต่รถลูกค้าเนี่ยโอ้โหทำไมมันชนเยอะแล้วลูกค้าก็เพิ่งทำประกันตอนเช้าแต่ทำไมรถลูกค้าเนี่ยมันฝุ่นเกาะเขาบอกแบบนี้นะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการชนมาก่อนหรือเปล่า
1: ครับ
0: คนเราเป็นไปได้ไหมทำประกันตอนเช้าแล้วเย็นชนมันก็เป็นไปได
1: ้
0: หรือมันจะเป็นไปไม่ได้มันก็หรือมันเป็นทิกกี้มันเป็นแผนของพี่เขาอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยแหละที่ทำให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าประกันคนนี้เหมือนจะเล่นแง่จะไม่ยอมให้เขาเคลมอ่ะทำไมไม่เชื่อรถเขาชนมานะแล้วผมก็จ่ายเงินตอนเช้า10 โมงรถผมชนตอนเกือบ5 โมงห่างกันตั้งเยอะอยู่ๆใครจะอยากรถชนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องประกันก็ว่ากันไปแต่เรื่องทำร้ายร่างกายนี่ก็คงจะต้องรับสภาพกันไปนะครับเพราะว่าต่อยต่อหน้าตำรวจนะครับก็เขาบอกว่าการที่ทำประกันในวันนั้นและเคลมในวันนั้นเลยเนี่ยนะฮะจะต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริง15 วันตามกฎของบริษัทไม่ใช่ว่าบริษัทจะไม่ให้เคลมนะแต่มันต้องตรวจสอบนิดนึงมันต้องตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าแหมทำปุ๊บเคลมปั๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละมันก็เกิดขึ้นได้แต่บริษัทเขาบอกเขาต้องตรวจสอบต้องให้ลูกค้าใจเย็นๆ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับผม
1: มันก็น่าสงสัยไงเนาะเข้าใจนะ
0: เข้าใจทั้งสองมุมนะคนเป็นลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าอ้าวก็ตอนทำก็ถ่ายลงมันก็ต้องมีถ่ายลงถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมรถผมชนจริงๆตอนเย็นนะทางบริษัทเขาก็มี
1: แล้วยังไงแบบว่าที่เกิดเหตุเขาไปดูกันหรือเปล่า
0: ก็เดี๋ยวประกันเขาก็จะต้องขอตรวจสอบครับพี่ว่าแผลที่ชนเนี่ยมันสอดคล้องไห
1: ม
0: ถึงจะให้เคลม
1: ว่าตอนชนเน่ยเขาไปดูที่เกิดเหตุแล้วประกัน
0: มาก็มาที่บอก
1: คู่กรณีไม่อยู่เหรอ
0: คู่กรณีก็อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดตรงๆไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: กลัวว่าจะจัดฉากใช่ไหม
0: เพราะว่าพี่ประกันเนี่ยเขาบอกว่ารถมันมีฝุ่นนะชนแล้วทำไมโอ้โหดูฝุ่นเกาะแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ไม่เนียนใช่ไหม
0: ก็คนเขาคงเห็นแผลทุกวันนะเขาคงจะพอที่จะดูออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: จริ งป่ะ
0: เราก็ไม่รู้เรื่องนี้มันมี2คนที่รู้อ่ะนะคนโดนชนกับคนชนน่ะแต่พนักงานเค้าก็เป็นคนกลางอ่ะเค้าก็บอกว่ามาต่อยเค้าไปโรงพักอย่างเงี้ยคือไม่มีวุฒิภาวะเลยเออน่าจะควบคุมอารมณ์หน่อยบริษัทไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
1: โอ้อย่างนี้ประกันถ้าจะโดนเคลมแทนนะ500น่ะ
0: ครับผม
1: ประกันต้องแจ้งเคลมแล้วทําร้ายร่างกาย
0: ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: แม่พี่ก็เพิ่งรู้ว่าด้งมีเคล็ดลับนะ
0: เคล็ดลับเรื่องอะไรครับพ
1: ี่แปลว่าใช้ครีมดีนะด้งเนี่ยทุกผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ
0: ่ทำไมฮะวันนี้มันยังไง
1: รู้ไม่รู้ลองไล่เรียงดูนะว่ามียี่ห้อที่ใช้อยู่หรือเปล่านะ มีสเปรย์ลงสเปรย์รอยหรือเปล่าทำไมคือมันดูแบบว่าหล่อข้ามคืนได้ขนาดนี้
0: แล้วผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะพี่เพราะว่าผมพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็กินอาหาร5 หมู่
1: นี่ไงคนบาปต้องไปทำบุญมาแท
0: ้ๆกินอาหาร5 หมู่นี่ก็คือกินตั้งแต่1 ไปถึง5นะอะไรอร่อยกินหมด
1: ทุกหมู่เลยยอดเนี่ยคนบาปไปเงี้ยคุณผู้ฟัง
0: ยังไงแล้วยังไง
1: อันนี้นะทาง CIB เขาไปเปิดปฏิบัติการทลายคลังผลิตภัณฑ์บำรุงผิวปลอมกว่า70 รายการโอ้โหไปจับผู้ต้องหาชาวจีนยึดของกลางประมาณ 18,000 ชิ้นคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไล่เรียง

0: ูแต่ยี่ห้อผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะไลบรารีสกินอย่างเงี้ยAbout สกินอย่างเงี้ยขายกันที่ไหนอ่ะมีดิกสกินเคียอะไรเงี้ยเออมันก็ยี่ห้อแปลกๆอ่ะคุณทุกฟังฮะก็โดยพฤติการเนี่ยครับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเมื่อได้การทำไปรับไม่ตรวจสอบแล้วก็เจอสินค้าดังกล่าวนะเป็นสินค้าที่ไม่มีผลิตไม่คือไม่มีการผลิตจากบริษัทซึ่งเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าคุณทุกฟังฮะก็เลยแจ้งทางปอสเนี่ยตำรวจเศรษฐกิจเก่าเนี่ยให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็บุกทลายโกดังที่มาของสินค้ามันเป็นจุดเก็บคุณฟังฮะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นโอ้ก็เอาหมายค้นไปค้นแล้วก็ไปตรวจยึดของกลางเนี่ยคุณฟังฮะโอ้โหนี่ของกลางเนี่ยประกอบด้วยอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบ้างแล้วมันมีอะไรควันตอนนานาโดสยูมิโกะนี่ดวงเคยใช้ไหม
1: ไม่เคย
0: ลาดกันแหลกโอ้โหบีบีครีมโอ้บอสนี่จูร่าเฮิร์บคนที่ดวงเห็นวางเต็มกระจกหน้าตู้ที่บ้านเลยนี่
1: ไม่มี
0: เห็นหนูลินทายี่ห้ออะไรลูกอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวต้องไปดูเลยละ
0: เออเดี๋ยวเผลอลูกไปกด
1: ไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ถ้าแบบถ้าเขาเข้าร้านสะดวกซื้อได้เนี่ยผมว่าเขาก็มาตรฐานก็ต้องระดับหนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นการปลอมคือเขามียอดจริงๆแต่ว่าพวกนี้ไปปลอมเขาขึ้นมา
1: การ
0: ยี่ห้อที่กล่าวเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม้ก็ไม่มีผลเสียต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคอ่ะ
1: เออแต่ต้องรู้ที่มานะถ้าคุณไปซื้อแบบในออนไลน์แล้วมันถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
0: โอ้ดงไม่ใช้เลยอะไรเลยใช่ไหม
1: ครับผมธรรมชาติ
0: ก็ถึงว่าเนี่ยเป็นอย่างนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เล่นมุกพอตกปุ๊บเงียบกิ๊บ
1: เงียบกิ๊บหัวเราะอย่างเดียวไม่ตอบโต้เดี๋ยวยาว
0: มาถึงพี่บอยเองก็ปล่อยให้แบบว่าเล่นแล้วไปเลยหนีเลย
1: อยากไปทำงานเมืองนอกกันไหมฮะระวังนะเออมีคนโดนหลอกไปทำงานนะครับนะ
0: รู้ไม่เล่าข่าวนี้เหรออ
1: ่ะเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไร
0: น้องรัสเซีย2คนน่ะ
1: เจอยังพี่เจอยัง
0: ล่าสุดไปเจอมอเตอร์ไซค์ฝังดินแล้วนะดง
1: อ่า
0: ก็เบรกชะตากรรมน้องยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าคิดดูมอเตอร์ไซค์ยังฝังดินทำให้เราก็จิตตกตามเลยนะหลังจากฟังดงเล่าเมื่อวานเนี่ย
1: เดี๋ยวเบรกหน้าให้พี่บอยเล่า
0: อ้าว
1: ขอไปไอแลนด์ก่อน
0: อยาก
1: ไปไอแลนด์นะฮะวันนี้ไม่ใช่หรอกมีคนโดนหลอกนะครับว่าจะให้ไปทำงานที่ไอแลนด์ไหมเสียเงินไปคนละเกือบ 300,000 นะปรากฏว่าไปถึงนะครับโดนจับเข้าคุกเออถูกขังรวมอยู่ในห้องมืด
0: ๆ
1: นะหลอกเราไปไงติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วข้างในเนี่ยมีเหยื่อถูกหลอกกันไปเนี่ย20คนนะฮะวันนี้นะครับมี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายมาร้องเรียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะขอความช่วยเหลือบอกว่าโดนบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกว่าจะให้ไปทำงานโรงงานแปรรูปอาหารที่ไอแลนด์นะฮะเสียเงินกันไปเนี่ย 290,000 ปรากฏว่า 290,000 ที่ต่อคนนะ2คนนี้ก็ถ้ากับโดนกันไปเกือบ 600,000 นะ
0: ครับ
1: พอไปถึงเนี่ยนะฮะถูกจับไปขังถูกจับไปขังเพราะข้างในเนี่ยมีคนไทยที่โดนหลอกไปนี่อีกเพียบเลยนะครับจนกระทั่งที่รอดกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าตม.เหมือนกับตม.ที่นู่นเนี่ยเขาส่งตัวกลับนะเออเขาส่งตัวกลับมา
0: ถูกผลักดันใช่ไหม
1: ถูกผลักดันกลับมานะครับถูกขังคุกอยู่เนี่ยนะฮะ3วัน2คืนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆโอ้โหนี่ฮะก็เลยกลับมาว่าเดี๋ยวให้ทางกรมการจัดหางานเนี่ยไปจัดการบริษัทพวกนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นพวกหลอกลวงถือว่าเป็นพวกหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปต่างประเทศก็ตรวจสอบคดีดีนะพี่เนาะก็ระมัดระวังกันนะนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าฝากพี่บอยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปข้างล่างแป๊บเดียวครับพี
0: ่ได้ครับ
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์ไอ้โปรไอ้

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: คุณปาก5อันดับ5ไปดูตำรวจสืบสวนสน.คลองตันเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดในซอยปรีดีพนมยงค์47นะครับก็ถือว่าจับได้ทันควันเลยเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จับได้ในเวลาอีกไม่นานต่อมาเนี่ยนะครับคือจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมารับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีปากเสียงกับกลุ่มคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันไปจากนั้นตัวมือปืนคนก่อเหตุก็ย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่กลุ่มคู่กรณีทำให้นายณัฐพลผู้เสียหายถูกยิงบริเวณไหล่และหน้าอกรวม3นัดบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปหลังรับแจ้งเหตุในทั้งฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ไล่ดูวงจรปิดตลอดเส้นทางที่หลบหนีจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนเนี่ยนะขอศาลออกหมายจับแล้วก็จับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบสวนผู้ต้องหาคุณผู้ฟังครับตัวก็ให้การบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าสาเหตุมาจากมีปากเสียงและถูกท้าทายจากกลุ่มคู่กรณีจึงกลับไปเอาปืนที่เก็บไว้มาก่อเหตุก่อนถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้โอ้อารมณ์ร้อนนะฮะซึ่งอาวุธปืนที่เขาก่อเหตุแล้วก็ยึดมาได้เนี่ยมันเป็นปืนเขาเรียกว่าแบงกันที่ดัดแปลงเนี่ยยี่ห้อโอ้ยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยอ่านยากๆเหมือนกันเป็นขนาดจุด380นะฮะจำนวน1กระบอกแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยยึดมาได้ด้วยแล้วก็จักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุรวมถึงเสื้อผ้าที่ตัวมือปืนเนี่ยใส่วันก่อเหตุก็ยึดมาได้ด้วยแม่อารมณ์ร้อนนะมีปากเสียงกันแล้วก็กลับเอาปืนมายิงเขาจนเสียชีวิต
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: อันดับ4ไปดูผลงานของตำรวจสอบสวนครับ

0: ตามอีกสักกรณีนึงนะครับเป็นตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบเขาไปจับผู้รักบัญชีม้าแก๊งคอเซ็นเตอร์มีหมายจับ5หมายจับคุณผู้ฟังที่อยากเล่าข่าวแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าอยากเตือนใจกันนี่หลังไมค์คุณผู้ฟังเชื่อไหมมีผู้เสียหายท่านหนึ่งที่ฟังบ่อยจัดรายการบ่อยๆที่ FM 100.5 ซึ่งจะคุยเกี่ยวเรื่องของกรณีการหลอกลวงออนไลน์บ่อยครั้งทักมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเงินเก็บ30ปีที่เก็บมาจำนวน6เท่าไหร่หลายล้านนะคุณฟังโดนหลอกไปเกลี้ยงเนี่ยตะกี้เพิ่งทักเข้ามาหาบอยเดี๋ยวบอยจะคุยกับเขาพรุ่งนี้แล้วก็จะลองประสานตำรวจให้ช่วยเหลือนะฮะแต่กรณีนี้ไปกองปราบฮะไปจับกุมตัวนางสาวอิสราพรอายุ24ปีกับนายสุขันนะฮะอายุ25ปีเป็นแฟนกันจับโดยสารโดยหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาความผิดการช่อโกงประชาชนโดยทุจริตแล้วก็หลอกลวงเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นี่แหละฮะก็สถานที่จับกุมเนี่ยคือบริเวณร้านทำขนมปังที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพฤติการแบบนี้นะคุณผู้ฟังสองคนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะใช้ Facebook เนี่ยโฆษณาแจกกาแฟให้ทดลองใช้ฟรีนี่คุณฟังของฟรีมีในโลกยังไม่เลยผู้เสียหายก็เลยกดเข้าไปยังโฆษณาดังกล่าวก่อนจะถูกเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน Messenger และได้รับลิงก์เนี่ยให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE เมื่อกดลิงก์ดังกล่าวพบผู้ใช้ LINE ชื่อว่านายวัฒนาเบนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเขาขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าต่อมาคนร้ายก็อ้างว่าระหว่างรอสินค้าจะมีการจัดส่งมาให้เนี่ยมีกิจกรรมสร้างรายได้ให้ร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะคล้ายกับการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ฟังฮะหรือคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เสนอผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจเลยผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็เลยส่งลิงก์แพลตฟอร์มเนี่ยมาให้ผู้เสียหายก็ให้ลงทุนก็เริ่มต้นเนี่ยนะแค่ 1,000 บาทโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกำไรสูงแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปยังธนาคารที่คนร้ายแจ้งมาพอถึงเวลาที่จะถอนเงินกับถอนเงินออกมาไม่ได้เนื่องจากคือมันเป็น AI อ่ะคุณผู้ฟังฮะสุดท้ายเนี่ยถูกหลอกลงทุนหลายครั้งเนี่ยเสียเงินรวมๆกันเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 217,000 บาทดูสิโอ้โหจากการที่จะเอาของฟรีเพราะคิดว่าเขาจะแจกจริงๆแล้วก็จาก 1,000 บาททำไปทำมาปาไป 200,000 กว่าโอ้น่าสงสารมากครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3ไปดูกรณีนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจตำรวจกรุงเทพนี่เขาบอกว่าพาดหัวนี้นะตำรวจกรุงเทพลั่นเอาจริงกวดขันตุ๊กๆท่องเที่ยวขับขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจชี้กับพบผู้ป่วยเออมาขี่แถวๆโรงพยาบาลไม่ได้นะคุณผู้ฟังเวลาเหลือน้อยมากสั้นๆแล้วกันนะฮะจากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7เนี่ยนะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของตำรวจนาย1ในโรงพยาบาลตำรวจพูดถึงปัญหารถตุ๊กๆที่ขับขี่ด้วยความเร็วใช้ท่อเสียงดังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในโลกออนไลน์เนี่ยนะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับทางสิบตำรวจโทโชคชัยมาลาสีนะฮะหรือว่าตำรวจกรุงเทพผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจยิ่งยศสุวรรณโนเนี่ยนะฮะผู้กับสน.ลุมพินีก็นี่แหละครับเรื่องของปัญหาตุ๊กๆส่งเสียงดังก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการกวดขันวินัยจราจรแต่ก็มีการลักลอบกันบ้างก็พบว่ามีตุ๊กๆประมาณ180ที่มีเสียงดังนะแล้วมาขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพราะว่าโรงพยาบาลผู้ป่วยพักอาศัยอยู่คุณฟังวันนี้หมดเวลานะน้องบอกับน้องโด้งต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟีอาฟูจิมูริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟีอาฟูจิมูริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่

0: ดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยพอสายฝนมาทีไรอารมณ์มันก็จะรู้สึกเหงาเหงานะคะ3เพลงต้นชั่วโมงก็เลยจัดให้แบบเหงาเหงาเศร้าๆกันเลยนะคะ4แชทบอกคือเก่าค่ะจากพี่เบนซ์ปรีชานะคะตามมาด้วยบออินก้องห้วยไร่ค่ะและบอฮักกะเซาเถาะนะคะจากพี่ดิดคิตตี้ค่ะนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานคร

ค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเลยนะคะ20นาฬิกา20นาทีใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะตอนนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้เลยนะคะรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมารถไฟมาแล้วนะคะพี่สมยศแก้วเปงสวัสดีด้วยพี่เอสุดหล่อลูกคิตตี้วังว่าน้องแชมป์สีสุกนะคะพี่นางนวลสุดประเสริฐด้วยนะคะพี่เสือ10ตัวนะคะบอกว่าดีครับสวัสดีครับคืนนี้เงินออกแล้วนะโอ้ยดีใจด้วยนะคะของพิมดาก็ออกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเดือนไม่ใช่ของเดือนนี้นะเป็นออกของเดือนที่แล้วถึงโป๊ะล้อเล่นนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไพโรจน์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่สมหมายสุภาษีพี่วันนี้มั่งมีผลพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พันธุนีด้วยนะคะพี่ลำพึงค่ะน้องไบสไลเดอร์นะคะบอกว่ามาขึ้นรถไฟค่ะนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คมสันนะคะพี่คมสันบอกว่าเฟซใหม่อีกแล้วครับผมพี่จตรใช่ไหมพี่อะไรนะเดี๋ยวนะพี่ชื่อเฟซบุ๊กเก่าอะไรนะไม่ใช่คมสันอะไรนะนึกไม่ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่เรดมิดานะคะพี่เรดมิดาพี่รามิดาขออภัยพี่รามิดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคะพี่บัญชาสิมมานะคะพี่คมสันนี่เขาชื่ออะไรเนาะอะไรพี่ศักดิ์จตรป่ะใช่ไหมคนเดียวกันป่ะเนี่ยเฟซเขาเยอะเหลือเกินนะคะไม่รู้ทำไมเปลี่ยนเฟซบ่อยขนาดนี้นะคะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะมีอีกไหมมากันได้เลยนะคะวันนี้เป็นค่ำคืนของวันอาสาฬหบูชาด้วยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะยังไงนะก็สำหรับใครที่ไปเวียนเทียนมาแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยนะคะพี่จินดาด้วยนะคะน้องเบลเบดด้วยนะคะช่วงนี้ก็วันหยุดยาวๆกันเลยเนาะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยกำลังท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือยังไงนะคะวันนี้ก็จะบางตานิดนึงเนาะทาง Facebook Live นะคะพี่สมนึกแก้วพรหมบอกไปด้วยนะคะนะก็หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามาในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะพี่เกรียงไกรนะคะพี่จินดาทักทายแล้วนะคะเดี๋ยวนะพี่คมสันบอกว่าวันพระทำไมใส่ชุดสีดำครับเอ้าวันพระเขาห้ามใส่ชุดสีดำเหรอคะเนี่ยพิมพ์ทาเขาเพิ่งรู้นะเดี๋ยวรู้ฟังนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะเล่านิทานไหมวันนี้นะคะเล่ายาวขึ้นได้ไหมบอกเล่ายาวขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ยุทธเดี๋ยวเปิดเพลงไม่จบเดี๋ยวโดนบ่นอีกไม่ได้ต้องเปิดเพลงให้จบเล่านิทานเอาไว้สั้นๆพอนะพอเป็นกิมมิกพอเป็นสีสันนะคะแล้วก็ยังมีพี่เกรงไกรด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟออกก่อนนะพี่เอสุดหล่อถามน้องพิมดาทานข้าวหรือยังยังเลยอันนี้พูดจริงๆนะคะเดี๋ยวรอนี่แหละจัดรายการเสร็จแล้วค่อยไปทานกันละกันเนาะคุณแม่ประนอมตามสั่งทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะใครอยากฟังเพลงอะไรคุณผู้ฟังคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะรับหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าจำบ่เป็นนะคะจากพิธีทีเร็กนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สายหน้าไมค์เลยนะคะถ้าเกิดว่า อยู่ในสายแล้วหรอได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอ้ตายแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้ำพิมพ์แรกคนเด่นคนสวยคนงาม
0: เอาอีกเอาอีกคนอะไรอีก นางฟ้านางสวรรค์
1: สวยที่สุดในสามโลก
0: สามโลกด้วยนะทั้งสวรรค์ทั้งบนโลกทั้งนรกเลยสวยที่สุดนะคะในสามโลก
1: ยกให้น้ำพิมพ์ดาวหมดเลย
0: ยินดีมากๆเลยนะคะ พี่นันทำอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ย
1: ตอนนี้ก็นั่งฟังน้ำพิมพ์ดาวนั่นแหละคิดถึงก็เลยอยากจะฟังเพลงน้ำพิมพ์ดาวก็เลยโทรมาขอ
0: เออนะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: ใช่น้ำพิมพ์ดาวไปตอนไหนก็ตามไปตอนนั้นเลยระวังให้ดี
0: ดีมากดีมากเออตามมานะคะนะแล้วตอนนี้ทานข้าวหรือยังเนี่ย
1: โอ้ตอนเย็นไม่ค่อยทานละค่ะหลังบ่ายสามไม่ค่อยทานข้าวไดเอท
0: ลดความอ้วนอ๋อพิมพ์ดาวเหมือนกันเลยอ่ะพี่นานพิมพ์ดาก็ไม่ค่อยทานข้าวนะมื้อเย็น
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ทานมื้อเย็นพิมพ์ดาก็ไม่ค่อยทานข้าวเหมือนกัน
1: ทานอะไรอ่ะทาน
0: ก๋วยเตี๋ยวทานเส้น
1: หมูทานขนมหวานอะไรงั้นใช่มั้ย
0: เออทานเส้นเอาอะไรอย่างเงี้ยข้าวไม่ทานทานเส้น
1: ไม่ต่างกันนะ
0: เออเหมือนกันเลยใช่มั้ยอุ๊ยทําไมเสียงสดใสนะเวลากลางวัน
1: ก็เหมือนนั้นแหละ
0: ใช่มั้ยคนมีเส้นเนาะเส้นใหญ่
1: ใช่
0: เวลากลางวันนี่ก็สดใสเวลากลางคืนใกล้จะนอนแล้วก็ยังสดใสอยู
1: ่กินสดใสตลอดแหละ
0: เออกินน้ำอะไรก็ได้
1: ต่อให้จะนั่งร้องไห้ต่อให้จะนั่งอกหักอยู่พอโทรมาหาน้องพิมพ์แล้วก็ต้องหัวเราะ
0: นี่แหละเป็นคนอารมณ์ดีเนาะขอโทษนะคะ
1: อารมณ์ดีจนก็บอกว่าเกินไปหรือเปล่า
0: ขอโทษนะพี่นันนะพี่นันได้ดื่มน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ดีแล้วเกิน

0: ดื่มน้ำเปล่าค่ะ
1: ดื่มน้ำเปล่าก็อารมณ์ดีได
0: ้อารมณ์ดีได้อุ้ยดีกว่าน้ำมาสิมาใหญ่อีก
1: เอ
0: าเถอะนะถ้าใครคุยกับพี่อย่ารับรอง
1: ขำทั้งคืนขำทั้งคืนเลย
0: บางคนเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ทานยาพี่ยัง
1: รับยาหรือยังคะขำขนาดนี้ไปรับยาก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนแซว
0: ยาหมดหรือยังเนี่ย
1: ลักษณะยาหมดนะเนี่ยใช่ไหมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นาน
0: พื้นที่ปลอดภัย
1: ขอ
0: ทุกช่วงทุกช่วงไม่มีใครเปิดเฮียมีไม่เปิดเดี๋ยวเจอเฮียมีจะตีมือให้เลย
1: จริงปะเนี่ยดีเลยเลิศเลย
0: เป็นเพลงที่น่ารักอ่ะทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงทั้งคนร้องอ่ะมันฟังแล้วมันมันคึกคืนมันน่ารักน่ารักแบบเขาเรียกอะไรคิกขู่อันนู้นเนี่ย
1: คิกขู่ชิวๆฟังสบายใช่ไหมเนาะนะคะ
0: ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดฟังแบบฟังแล้วมีรอยยิ้มหนึ่งเนี่ย
1: ความหมายดีๆเนาะนะคะให้คุณผู้ฟังให้ FM 95ลูกทุ่งมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะเหนื่อยเหนื่อยก็มาฟังเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่พี่อารมณ์ดีก็พ้องขึ้นเก้าห้านี่แหละ
1: เนาะน่ารักเอ้ายัง
0: ใช่พี่เขาซึ่งบอกว่าพี่นันเปลี่ยนไปน่ะ
1: ทำไมยังอีกยังไม่หยุดขำอีกนะเนี่ย
0: ไม่เมื่อก่อนเราคุยคิดถึงแต่หน้าณเดชไงคุยกับณเดชเราขำกันใหญ่ขำกันหนักมันก็เลยติดเชื้อมา
1: อ๋อติดเชื้อณเดชมานี่เอง
0: ใช่เชื้อก็เอง
1: หัวเราะแล้วหัวเราะตามกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่น่ารักจังเลยนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
0: ้มอบให้พี่สุดยอดหนุ่มมาตูนแล้วก็เอฟซีเก้าห้าแล้วก็น้องหลังไมพิเศษเยอะๆเลยน้องให้เขาอย่าใช้งานน้องหนักมากนักนะน้องพิมดา
1: น้องแป้งโกะเหรอทุกวันนี้น้องไม่ค่อยได้ใช้งานน้องแป้งโกะมีแต่น้องแป้งโกะนี่แหละใช้งานพิมดา
0: เขาหางานใช่ไหมเราไม่ได้มาหางานดิเขาขยันแต่เดี๋ยวเขาจะหอบเงินกับไอ้สุพรรณแล้วนะ
1: อุ้ยตายแล้วรู้ประวัติเขาด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหคุยหลังไมค์กันรู้กันขนาดนี้เลยเนาะ
0: รู้ทุกอย่างแล
1: ้
0: วก็ฝากให้ FC 95แล้วก็ให้น้องพิมดาด้วยนะจ๊ะ
1: ได้เลยพี่นานขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับ
1: มีไหมจ้า
0: ต้องอบขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะมีไหมจ้าคนอกหักมีไหมจ้าขอเสียงหน่อยแล้วนะคะนี่แหละเพลงไก่ตาฟางนะคะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสียงร้องจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะก็เขามาร้องเอาไว้สดๆนะคะให้เราฟังกันในงานมหานครแฟมิลี่ครั้งที่1เลยค่ะที่ลานเวียงผามอราม1นะคะวันที่22กุมภาพันธ์2551นะคะก็คิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงเสียงร้องคิดถึงการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีอยากฟังสดๆอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าก็ให้แบบเป็นให้พี่ธันวาเขาอยู่ในความทรงจำของพวกเรากันละกันนะคะมานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา

0: จริง
1: เผ็ดจนชา

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: นี่แหละค่ะเมียพี่มีชู้นะคะเวอร์ชันแบบออริจินอลต้นฉบับเลยนะคะจากคุณอาชายเมืองสิงห์นะคะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จัดให้เลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังช่วงท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสัก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่สุใสงามนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเนาะเพลงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้นกบคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะลิ้นทองสองแฉกจากพิสุใส่งามค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะทุกคนนะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลสถานทูตณอังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาหลุนโซโลสถานเอกอัค

0: ครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจอร์เจียช่วยติดตามตัวฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจอร์เจียทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สะลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับล้อมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนันเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปีพร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้ง2คนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทั้ง2คนเคยถูกจับมาแล้ว1ครั้งในจุดเดิมโดยอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาได้3วันพยายามต่อรองกับตำรวจรวมถึงอ้างว่าเป็นหนี้จึงมาทำแบบนี้ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพร้อมหลักฐานที่พบมายังสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาพร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบพร้อมคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกาย

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ใครคะเนี่ยคุณพี่อะไร
4: คุณอ้วนบิ๊กซีอุบลครับ
3: คุณอ้วนบิ๊กซีคุณอ้วนทำอะไรอยู่บิ๊กซีคะเนี่ย
4: อ๋อผมก็ตอนนี้ก็คือทานข้าวอยู
3: ่ทานข้าวอยู่บิ๊กซีเหรออ
4: ยู่แถวๆครับแถวๆมันตอนนี้มีงานแห่เทียนที่อุบล
3: อ๋อใช่ๆๆที่อุบลนี่แห่เทียนก็เป็นงานใหญ่เลยเน
4: า
3: ะ
4: งานใหญ่ครับปีนี้งานใหญ่มาก
3: เนาะแล้วก็จะมีเทียนจากวัดต่างๆสวยเลยออกมาโชว์เป็นแบบขบวนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับผมครับ
3: เนาะเหมือนพิมดาเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ได้ไปยืนถ่ายรูปกับเทียนสวยๆด้วยแล้วคือตอนนี้คือเขามีงานวันนี้เลยเหรอคะใช่ไหม
4: แห่จริงพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้ตอนนี้มีงานแสงสีเสียงครับ
3: อ๋อวันนี้มีงานแสงสีเสียงพี่อ้วนก็เลยไปเที่ยวเล่นเหรอคะ
4: ผมคนที่นี่ครับ
3: แต่ว่าออกไปเที่ยวเล่นนะไม่ได้กลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือไง
4: ครับ
3: เออแล้วก็คนที่นี่แหละก็เที่ยวด้วยอยู่บ้านตัวเองด้วยนะเที่ยวในบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ เนาะวันนี้พี่อ้วนอยากฟังเพลงอะไร
4: รอดอกนิ้วบานของจักรชนพลครับ
3: ได้เลยไปแอบปิ๊งใครแอบชอบใครเขาหรือเปล่าเนี่ย
4: ชอบจังหวะครับมันโจ้โจ้ดี
3: ชอบจังหวะนะมันกวนๆดีนะเพลงนี้นะ
4: คร
3: ับ ใช่ไหมคะเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้วน
4: มอบให้น้องต่อยต้อยตุ้มตุ้มตายแล้วก็ลืมไม่ได้ต้องน้องติ๋ม
3: อันนี้จริงไหมเนี่ยมีตัวตนจริงไหมเนี่ยหรือว่าเอามาจากในเพลงน่ารักจังเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ครับผมครับ
3: ทานข้าวให้อร่อยนะพี่

0: วันหนา
1: เนี่ยคุณทำให้ผมทุกวันพุธต้องนอนดึกเป็นเด็กเลย
0: หรอทำไมล่ะ
1: ต้องรอฟังนิทานก่อนนอน
0: น่ารักมากเลยเดี๋ยวคืนนี้รอฟังอีกนะคะ
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะวางสายพี่อ้นพูดตามพิมดานะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวดซุปเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงจาพันท้ายโรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: และ
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อ
1: ผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเพื่อลดแบคทีเรียและเชื้อราไปเห็นว่าการคัน
0: เก่งมากอันนี้คือ FC ตัวจริงนะเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยใช่มั้ย
1: อุ้ยผมฟังมาตั้งแต่ปี50
0: โอ้โห
1: คือนี
0: ้อุ้ยนี่ปี69 แล้วนะ19ปีมาแล้วนะเนี่ย
1: 19ปีเพราะตอนปี50ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกก็คืออ ๋
0: อเหรอ
1: ผ่าสมองเสร็จก็คือนอนติดเตียงมันไม่มีอะไรก็คือทางเดียวขึ้นนี่แหละ
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอาการทำ
1: กายภาพ
0: บำบัดลุกขึ้นเดินได้หรือยังหรือยังไง
1: เดินได้แล้ว
0: ดีจังเลยเน
1: า
0: ะกลับมาแข็งแรงได้เน
1: าะอยู่ที่ใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหมอบอก
0: แล้วก็คือทำกายภาพบำบัดด้วยไหมคะ
1: ช่วงแรกใช่ครับแต่หลังก็คือเรารักษาตัวเอง
0: เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่อ้วนนะอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะ
1: อุ้ย
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับเมื่อก่อนที่เป็นเพราะดื่มนี่แหละ
0: อ๋อดื่มเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อะไรเนาะ
1: ใช่
0: เนาะยังไงก็มัน
1: สุขไม่แตะมันเลยก็คือร่างกายก็ดีขึ้น
0: อืมใช่เนาะฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ด้วยว่ายังไง
1: ว่าเมรัยก็คือยาพิษเดียวเข้าร่างกายเลย
0: ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกซะ
1: ส่วนมากที่เขาดื่มเพราะรู้ว่าไม่ดีเขาเด็กๆลองกันนั่นแหละ
0: อยากลองแล้วก็ติดเนาะ
1: ลองแล้วมันติดใช่ใช่
0: อืมก็อะไรที่มันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีกับร่างกายก็พยายามลดละเลิกเนาะ
1: มันดูเหมือนเท่แต่ไม่เท่หรอก
0: ค่ะสุดท้ายเราก็ลำบากร่างกายเราอีกอ่ะเนาะ
1: เพราะของผมนี่หมอยังบอกมันหนึ่งในพันที่จะกลับมาสภาพนี้ได้เขาบอก
0: ถือว่าโชคดีเนาะร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนเราแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พี่อ้วนด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ครับขอให้แข็งแรงขอให้ต่อไปนี้อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะพี่อ้วนนะ
1: ครับตอนนี้ผมเป็นวิทยากร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ชมรมพวกดื่มทั้งหลายนั่นแหละ
0: อืมดีเลยเนาะแล
1: ้
0: วก็
1: เลยได้นิดเดียว
0: ค่ะ
1: แค่ไม่ยกเข้าปากแค่นั้นจบ
0: อืมนะดีจังเลยก็ถือว่าเราก็มาเป็นวิทยากรให้วิทยาทานให้กับคนอื่นต่อเนาะ
1: ครับผมครับ
0: นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: โอเคครับ
0: ดูแลสุขภาพนะคะนอนหลับฝันดีนะพี่อ้วนนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อ้วนขอเพลงรอดอกนิ้วบานเอ๊ะเพลงนี้พาเรทชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ทายกันเข้ามาได้ด้วยนะคะ

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะนี่น้องลูกคิตตี้วังว่าบอกว่าคุณแม่จัดชุดพาเรดเกี่ยวกับการโปรยเสน่ห์ของผู้หญิงสมัยก่อนครับแม่พิมดาคนสวยอุ้ยทายถูกก็คือมันเป็นพาเรดชุดจีบสาวแหละว่าง่ายๆนะคะจีบสาวแบบว่าสวยจังเลยสวยจะล้นเลยอุ้ยมันเมียใครกันล่ะวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะรอดอกงิ้วบานจากพี่แจ๊ธนพลนะคะพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งกับเพลงสวยจนล้นค่ะและปิดท้ายกันด้วยธาตุมนคนดีนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะอุ้ยเกิดเป็นรักเมื่อแรกเจอนี่งี้เห็นไหมจีบเนาะจีบสาวนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเตรียมตัวให้ดีๆค่ะยืนรอค่ะยืนรอค่ะรถไฟกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2นะคะเดี๋ยวเราเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญจน์พี่เขียวชุมพรพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่คำเพียรจากสกลพี่กูดชลบุรียายแสงบางนาพี่สุวัฒน์อ่างทองพี่ทิวลำปางพี่น้ำฝนเชียงรายนี่เป็นไงเรียกขึ้นรถไฟเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะก็จะมีพี่สุรยุทธสมณคณีสวัสดีค่ะบอกว่าโอ๊ยเราจีบสาวมาเป็งกราฟนี่พี่สุรยุทธนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ลูกคิตตี้วังว่านะคะมีน้องมังกรธนชนนะคะพี่อินแถนด้วยแล้วก็พี่สอนจินดารัตน์นะคะพี่คมสันจตรนะคะพี่สมนึกแก้วพรมนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่อนันต์นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวดูซิพี่พงศธรนะคะพี่อะไรอีกนะพี่นงลักษ์นะคะสวัสดีด้วยนะคะมีใครอีกไหมเมื่อกี้เห็นมาทักทายกันเพียบเลยนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์นะคะเมื่อกี้ทักทายกันบอกว่าตกรถไฟขบวนแรกรอขึ้นขบวนที่สองเอามาเร็วขบวนที่สองมารอรับอยู่แล้วนะคะพี่รามิดาด้วยนะคะน้องแวนแวนว้าวด้วยพี่คำรณด้วยบอกขึ้นรถไฟด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์ทางนี้ด้วยพี่เอสุดหล่อนะคะมาช่องทางนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆช่องทางค่ะที่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่นะคะก็เข้ามาชมกันได้ทุกช่องทางเลยเนาะ

0: แล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่จรูนหน้าแก้วทักทายแล้วเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะพี่จรูนบอกว่าไปก่อนเลยครับผมจะไปรถเมย์ครับผมนะฮะได้เลยเอาตามที่สะดวกนะคะพี่สุพิศรานะคะสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะหมดหรือยังนะคะพี่ยูนิคนะเริ่มทยอยเข้ามาชมไลฟ์กันแล้วสงสัยเมื่อกี้ตอน2ทุ่มไปเวียนเทียนกันแน่ๆเลยใช่ไหมพี่ยูนิคพี่ดำรงด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่นิสาบอกทางนี้ด้วยได้ไหมคะได้เลยนะคะทางต๊อกต๊อกนะฮะเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะนี่ล่ะรถไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอขึ้นขบวนต่อไปเนาะพี่อ้นใช่ไหมสวัสดีพี่อ้นด้วยนะคะล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่บุ๊กสุภการมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ค่ะในนามคนเก่านะคะชื่อเพลงของเขานะจากพี่บุ๊กสุภการค่ะสังกัดบังเอิญมิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่บุ๊กสุภการนี่แหละค่ะเขียนคำร้องทำนองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครนะคะแล้วก็มีพี่บุ๊กสุภการร่วมเรียบเรียงด้วยวงบุ๊กนะคะก็คือวงแบ็กอัพของพี่บุ๊กนี่แหละนะคะก็ช่วยกันเรียบเรียงนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะมันจะออกแนวดนตรีแบบเป็นฟิลแบบดนตรีสมัยยุค90อะไรประมาณนี้เนาะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าในนามคนเก่านะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบสาเนาะนะคะจากพี่นุชวิราวันนะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานี้ที่20นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแผลใหม่จากน้องหมิวรัชดาพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่19ต่อกันเลย19 20นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาในช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: กยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: อุ่นด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: นิทานก่อนนอนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระเพราะฉะนั้นนิทานเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่พระเอกับพระบีเขาคุยกันค่ะเมื่อกลับมาถึงวัดหลังจากเสร็จกิจนิมนต์พระเอก็ถามพระบีว่าทำไมเอ็งถึงรีบลุกหนีมาตอนเจ้าภาพเขากำลังจะถวายสังฆทานกับปัจจัยให้ล่ะพระบีพระบีก็เลยตอบว่าให้อาตมานั่งอยู่ได้ไงอาตมาได้ยินแม่ถามลูกชายว่าลูกซองอยู่ไหนลูกซองอยู่ไหนไหนล่ะลูกซองรีบไปเอามาเดี๋ยวพระจะกลับซะก่อนสักพักแกก็พูดออกมาดังๆเลยว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอาตมาก็รีบเห็นกลับวัดเลยนะสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองลูกซองอยู่ไหนเขาพูดไม่เว้นวรรคหรือเปล่าเขาพูดไม่เว้นวรรคเลยป่ะหลวงพี่ลูกจ๋าซองอยู่ไหนอย่างนี้ไงถ้าพูดว่าลูกซองอยู่ไหนก็น่ากลัวสิแล้วฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญซะด้วยนะโอ้ยรีบเพ่นกลับวัดแทบไม่ทันเลยนะคะเอ้ยนี่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาพิมพ์นาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ10โมงเช้ามานั่งเฝ้าหน้าจอมารอนับปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ค่ะทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะใครที่ได้หยุดยาวในวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะพิมพ์ดาวทำงานเหมือนเดิมค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง I love my job รักงานมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เป็นเพลงมีจังหวะนิดนึงก็แล้วกันเนาะมีคนขอเข้ามาทางต๊อกทางช่องไลฟ์นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง

พูดอีกทีค่ะจากคริสติน่าอากิล่าจัดให้แล้วเด้อชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตามชนทิชาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมพ์ดาวไปแล้วนะคะรักทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชวนนิชาเองค่ะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลา 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพ้อๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะมาคุยกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้ววันนี้โอ้โหฝนตกนะหลายพื้นที่ฝนตกอากาศเย็นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ในห้องส่ง

เหมือนอยู่ช่วงฟรีซเลย พอข้างนอกฝนตกในข้างในหนาวมากจริงๆคุณผู้ฟังนะคะอ่ะทางวิทยุแล้วนะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะผ่าน Facebook Live

นาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมนะคะเพลงพิเศษแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะที่022481366นะคะ022481366อีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะหน้าใหม่กับดีเจแล้วก็รวมถึงแนะนำงานเพลงพิเศษด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงเขาดีนะเนี่ยดอกชบาสีแดงเนี่ยมาหลายสายเลยนะ อยู่ดีๆก็หันไปแล้วก็พูด นะคะคุณผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะในมือถือเนาะจะมีฟังก์ชันที่เป็นพิมพ์ข้อความ SMS นั่นแหละนะคะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะจะขอเพลงนะคะจะทักทายให้กำลังใจดีเจพูดคุยกันได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะตรงนี้นะมีข้อความเข้ามาแล้ว2ข้อความนะคะจากคุณแม่อรุณเลยข้อความแรกนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยจากคนโคราชขอบคุณครับอันนี้ก็ถือเป็นเพลงประจำตำแหน่งของพี่คนโคราชนะ เพราะว่าขอเพลงนี้ทุกวันเลยใส่ถูกใจนะโดนใจเพลงมันจี๊ดเพลงมันโดนเนาะนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูฝากด้วยนะนะคะสวัสดีพี่สุบานนะคะพี่จำปีพี่วีรศักดิ์นะพี่สงวนศรีพี่นักรบนะคะพี่ปรีดาพี่แม็กชาไทยพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่สายชนพี่หมวดป๊อกพี่วนิดาพี่มาดานะคะคุณแม่ธนชพรค่ะพี่สมบูรณ์นะแล้วก็พี่สันทยานะคะพี่ศักชายอ่านไปยังเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่สันทยาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลรายงานตัวจากคนมีนบุรีเพลงเพราะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พีรพลพี่สวัสดนะคะมีใครอีกพี่เมตตาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะเขาว่าอย่างนั้นบอกว่าสวัสดีครับดีเจผมรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ที่บ้านหลักเขตจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณแม่นงลักษ์นะคะคุณแม่อรุณนี่แล้วก็มีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นไลฟ์เลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีน้องไบจากสมุทรปราการด้วยสวัสดีพี่ประจวบพี่สุนิสาพี่เสาคำตวยนะเจ้าแนวบอกว่าแวะมาทักทายเนาะแล้วก็พี่เล็กสีประดับด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็เพิ่มเติมพี่ปาลิตาแล้วก็พี่ชุลีรักพี่วิจิตพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะโอ้วันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยอบอุ่นมากๆเลยไม่หนาวละหนาวกายเหมือนกันยังหนาวอยู่ยังเย็นๆแต่ว่าไม่หนาวใจแล้วเพราะว่ามีแฟนๆเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจเยอะเลยนะคะเอาล่ะในตอนนี้เพลงทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์วันนี้นะคะ022481366เช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย1งานเพลงจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์ก็แล้วกันรอทำอย่างนั้นกับเธอไม่รู้อย่างไหนเหมือนกันนะเนี่ยนะ

0: เป็นเรื่องน่ารักน่ารักเนี่ยที่ก็อยากจะทำกับคนที่เรารักเออนูนนี่นานเนี่ยน้องๆกรี๊ดเนี่ยโดยเฉพาะน้องแวร์เนี่ยบอกว่าชอบพี่เอิญมากเลยนะคะแต่สำหรับ3เพลงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องรนจากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะช่วงนี้สายมารออยู่แล้วนะคะสายชิวหิวใจ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะมารออยู่แล้วนะคะจากจังหวัดตรังเลยสวัสดีค่ะคุณป้าจำปี
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้านอนดึกนะ
3: นอนดึกทุกคืนลูกฟังทุกรายการเลย
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกดีเจเลยแสดงว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยแล้วคุณป้านอนตอนไหนคะเนี่ย
3: มันนอนไม่หลับทานกาแฟไปสี่ดอง
0: โหทำไมทานกาแฟเยอะจังเลยคะมันอร่อยใช่ไหมล่ะนะกาแฟนี่อย่าให้เกินวันละ2แก้วก็พอแล้วคุณป้านะเพราะว่ามีคาเฟอีนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรา

0: อายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะอาจจะเออนะนั่นน่ะสิมันจะไม่มันจะมากเกินไปมันจะมากเกินไปนะคะสุขภาพเนาะรักษาสุขภาพนะคุณป้านะ
1: ค
0: ่ะถ้านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนจากกาแฟก็มาเป็นนี่แหละ FM 95แทนเดี๋ยวฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็นอน
1: ค่ะ
0: นะจ๊ะอ่ะวันนี้คุณป้าบอกว่าอยากฟังเต้ยก่อสร้างของพี่จ่อยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ถ้าเปิดแล้วต้องเต้นด้วยนะไหวไหมอ่ะ
1: ไหวว่าจะออกกำลังกายนิดหน่อย
0: เออโอเคได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยคุณป้าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมล่ะคะเพลงนี้เนี่ย
1: ให้น้องเป้งแล้วก็ให้ดีเจและทุกคนทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะแฟนๆของเราด้วยเนาะทุกคนเลยที่ฟังอยู่เน
1: าะ
0: จ้าให้มอบให้น้องแป้งเดี๋ยวให้น้องแป้งลุกขึ้นเต้นด้วย
1: ให้ดีเจด้วย
0: ให้ดีเจด้วยให้ดีเจเต้นด้วยเหรอ
1: ให้ดีเจด
0: ้วยโอเคค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะคุณป้าอย่าลืมรักษาสุขภาพนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นจ
1: ้
0: าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าบอกว่าอยากให้ดีเจกับน้องแป้งหลังไมค์เต้นด้วยนะเพลงนี้เนี่ยเอาจวดจวดจัดให้เลยกับเต้ยก่อสร้างงานจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะ

0: และหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกออกกำลังกายก่อนนอนสักนิดนึงนะจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยนะคะตลอดทั้งสองชั่วโมงเลยแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่ทัศนีนะคะพี่สุเนศบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยกลับมาจากดอยแล้วอ้าวไปเที่ยวมาเหรอคะเนี่ยพี่โรจน์พี่ปะทานพี่วิชัยนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยพี่โกตุ้งเหรอหนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เทคนะคะพี่เทคพี่ชาพี่ชาบอกสวัสดีครับทุกคนบางปะกงฝนกำลังตกลงเม็ดเลยครับโอ้นะวันนี้น่าจะตกทั่วเลยเนาะผู้ฟังจริงๆนะมีหลายๆข้อความเข้ามาพี่นักรบนะคะพี่จรัญทองบัวค่ะพี่จงมีเงินพี่ไตรรัตน์นะบอกดีเจคนงาม FC สายเหนือนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่เรืองชัยนะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่เบลเบดด้วยจ้ะนี่นะคะเอ้านะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมทาง SMS จากพี่วิภานะคะแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องเรอันมาแล้วก็มีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เนี่ยวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็อยากจะฟังเพลงบูชาเพลงไทยด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยจัดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้จัดให้ชิดๆๆ คือมี2สายนะคะคุณผู้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยอวยหรือเปล่าเนี่ย2สายเลยนะเขาฝากมาทั้งพี่อเนกจากสุโขทัยแล้วก็พี่อ้อมจากสุราษฎร์ดอกชบาสีแดงค่ะลูกตาลชนิชาเองฝากด้วยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวขยับจังหวะขึ้นมานะคะกับงานเพลงสนุกๆ นะคะของพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีกันแล้วกันเพลงนี้
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ขอบคุณค่ะใครประมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือ

0: ยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: วยจนล้นนะคะงานจ่าพระเอกกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับอย่าลืมตัวสายันสัญญาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่อ้อยกระท้อนให้นะคะกับสายฝนกับคนไกลบ้านเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกหน่อยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่ที่02-248-1366ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก
9: ็โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเขาวันนี้กับฮิล

ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะถ้ายังไม่ง่วงยังไม่เรียบนอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะเด็กแถวเนี้ยเนี่ยเด็กแถวๆนี้เนี่ยสวัสดีจ้าน้องแวน
5: สวัสดี
4: เสียงเธอนี่นะมันอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
5: ้ตอนนี้อยู่นครศรีฮะกลับบ้านวันหยุดฮะ
4: อ๋อกลับบ้านวันหยุดได้พักกี่วันคะเนี่ยได้กลับไปกี่วัน
5: ประมาณน่าจะสัปดาห์นึงฮะ
4: โอ้หลายวันอยู่เนาะ
5: ครับผม
4: แล้วก่อนหน้านี้อะไรอยู่ที่ไหน
5: นครปฐมฮะ
4: มาเรียนหรือว่าทำงาน
5: มาเรียนนะมาเรียน
4: อ๋อหยุดยาวเนาะได้กลับบ้านนะ
5: ครับ
4: เอาเป็นว่าขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพตอนนี้ถึงแล้วเนาะเรียบร้อย
5: ถึงตั้งแต่เช้าแล้วฮะ
4: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแฟนๆจากนครนี่ก็ส่งข้อความแล้วก็โทรเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันน้องแวน
5: เออครับบางที่ก็เริ่มบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ฝนไม่ตกครับ
4: น้องแวนอยู่แถวไหนของนครศรีธรรมราชครับผม
5: สว่างฮะ
4: อะไรนะ
5: ชวาง
4: ใช่ไหมพี่ตาลออกเสียงถูกนะ
5: ถูกฮะ
4: ชวางใกล้จากอำเภอเมืองไหมครับแวน
5: ก็ไกลอยู่ครับผม
4: ประมาณเป็นชั่วโมงไหมถ้าจากอำเภอเมือง
5: ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ
4: ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะโอเคได้เลยนะคะเที่ยวให้สนุกพักผ่อนได้เต็มที่นะแวนนะ
5: ครับผม
4: ค่ะวันนี้บอกอยากฟังวอนดีเจของพี่ก๊อตเหรอจ๊ะ
5: ใช่ฮะ
4: ค่ะวอนดีเจคนไหนคะหรืออีกแบบหนึ่งคือดีเจวอนค่ะไทยคะแบบไหนจ๊ะ
5: ใช่ใช่อยากฟังพอดีไม่พอดีเลื่อนต่ออยู่ดีๆเลยพี่ตาลเห็นเขาพูดอะไรนะเสียงเรียกวอนดีเจ
4: เสียงดูตะกุกตะกักดูมีพิรุธดูเลิกลักยังไงก็ไม่รู้นะแซวเล่นนะลูกนะวอนดีเจได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตาลจะให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับแวน
5: ต้องเสียงสายแก้ฟ้าดีเจแล้วก็วอนลูกตาลด้วยแฮ
4: วอนลูกตาลเหรอวอนดีเจลูกตาลเหร
5: อวอนนิดน
4: ึ
5: ง
4: จ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้แน่นอนเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะน้องแวนจำได้ไหมเนี่ยฟังทุกวันเลย
5: จำไม่ค่อยได้นะคะ
4: เดี๋ยวพูดตามพี่ตาลดีกว่าเนาะให้ชัวร์เนาะ
5: ครับ
4: ผมขอขอบคุณ
5: เผ
4: ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: น้องแวนเนี่ยพี่ประเดิมเขาหัวเราะใหญ่เลยในเพจ น้องหนูดีบอกว่าหล่อนมีพิรุธนะ

0: ยังไง
1: ดูดีนะนี่นะนี่นะดูดีนะ
0: เออนะแล้วที่บอกมาเรียนนี้มาเรียนต่อเหรอจ๊ะเรียนอะไรอ่ะตอนนี
1: ้เรียนนิเทศครับ
0: อ๋อปริญญาตรี
1: ครับเป็นปตรีครับผมเรียนคณะสาขานิเทศภาพยนตร์ฮะ
0: อ่าโอเคอยากทำหนัง
1: ครับ
0: อืมโอเคเป็นกำลังใจให้นาแวนนะ
1: ครับผม
0: ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
1: โอเคฮะ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4พากับเพลงลูกทุ่งเพราะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่น้องแวนฝากมานะคะวอนดีเจก็จักรพันธ์

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะมาดูกันหน่อยว่ามีเพลงอะไรนะคะที่เราเปิดไปแล้วก็มีใครฝากเข้ามาบ้างไหมนะคะหนุ่มเมืองเพชรนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้จากพี่ชโยธนวัฒน์เนี่ยเขาฝากมาทาง TikTok ของดีเจเองนะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะขออภัยจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ไร้อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วมีนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะน้องแวนแวนว้าวไม่รู้ว่าคิดชื่อยังไงนะน้องแวนแวนว้าวหนูก็เลยรวบให้เลยว่าเป็นน้องแววไปเลยละกันนะนะกับวอนดีเจนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะจ๊ะสมาชิกของเรายังอยู่กันครบเลยนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคุณแม่รุนบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ๆน้องๆของเราอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันยาวๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะดึกแล้วก็ยังแวะเข้ามาทักทายดีเจนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่นะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ามีสายนะคะมีข้อความนะคะจากทางนครศรีธรรมราชมาเยอะเลยจะบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชเนี่ยนะสมัยก่อนตอนโอ้สิบกว่าปีนู้นแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ตาลยังอยู่ที่ค่ายนะคะยังอยู่ที่ค่ายสยามอยู่ตอนนั้นนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินสายคุณผู้ฟังไปโปรโมทเพลงเนี่ยสมัยก่อนเรามีเพลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือแค่ลง YouTube ลงช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆก็คือเป็นการโปรโมทแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคือจะต้องไปเดินสายวิทยุนะคุณผู้ฟังโซนเหนือนะคะตะวันออกตะวันตกโซนใต้อะไรเงี้ยแล้วก็ทางอสมทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนรู้จักกับพี่ดีเจคนหนึ่งนะคะตอนนั้นแล้วก็เขาชื่อพี่นกแต่ว่าตอนนี้พี่นกเสียไปแล้วเสียไปนานมากๆแล้วด้วยนะคะคือที่จะบอกก็คือว่ามีความผูกพันก็คือทุกครั้งที่ไปสุราษฎร์เนี่ยไปสุราษฎร์ไปอสมทสุราษฎร์เนี่ยไปโปรโมทเพลงหรือไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรก็แล้วแต่หนูจะต้องนะคะอ้อนวอนให้พี่นกเนี่ยไปซื้อกล้วยหอบทอดคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงนครนะแล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ด้วยนะพูดผิดนะเมื่อกี้ที่สุราษฎร์ไม่ใช่ที่นครที่อสมทสุราษฎร์พูดผิดคือเมื่อกี้มีข้อความเข้ามาด้วยนะคือหนูชอบกินมากกล้วยหอมทอดคุณผู้ฟังแล้วเขาจะต้องไปซื้อที่ร้านในโรงแรมชื่อดังโรงแรมหนึ่งอะที่สุราษฎร์อะแต่หนูจำชื่อโรงแรมไม่ได้แล้วอะชื่อร้านอะไม่ได้แล้วแต่ว่าชอบกินมากชอบกินมากๆแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้เจอพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาเสียไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินอีกเลยอ่ะบอกว่าก็ไม่ได้ไปแล้วไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยคุณฟังจริงๆค่ะเป็นความทรงจำที่ดีของหนูมากๆคือตาน่ะมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ใต้เนี่ยบ่อยมากกว่าภาคของตัวเองไม่ถึงว่าทางภาคเหนือนะมีไปบ้างมีไปอีเวนต์มีไปงานอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ไปใต้บ่อยกว่าภาคอื่นๆภาคกลางก็เยอะแต่ว่าสุราษฎร์นครชุมพรไปบ่อยมากภูเก็ตนะคะภูเก็ตพังงาสตูลไปกระบี่ไปนะคะแต่สุราษฎร์กับนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล่นคอนเสิร์ตบ่อยมากๆแล้วก็จำได้ว่าบรรยากาศก็คือบางทีก็จะเป็นงานเขาก็จะจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานแฟร์อะไรเงี้ยที่เขาจัดแบบว่า7วัน10วันอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปในแบบธรรมชาติหน่อยจะมีแบบว่าสวนยางอะไรเงี้ยนั่นเลยกลายเป็นแบบว่าได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ๆนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ทางใต้เยอะเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนครนี่ก็มีแก๊งพี่ๆนะคะที่สนิทกันเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแต่บ้านตัวเองไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่ไปเที่ยวแต่อยู่ที่อื่นนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกเสียงทุกสายเลยที่โทรเข้ามานะคะหน้าไมค์หลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาหนูพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าตาลพยายามจะเปิดเพลงเนี่ยที่ส่งมาที่พยายามจะร้อยให้เข้ากันให้มากที่สุดนะเวลาพาเรทอะไรเงี้ย นะหรือว่าเพลงอื่นๆนะคะเปิดให้เยอะๆนะคะคุณฟังจะได้อยู่กับหนูนานๆเนาะสวัสดีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะแวะเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยละกันนะคะไหนๆก็พูดถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาพี่เล็กจากสุโขทัยบอกอยากฟังเพลงสนุกๆของน้องนันอนันต์นะคะแม่ค้าออนไลน์จัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องออฟสุรพลนะคะนะคะกับเพลงมีหยังอีกบ่คำร้องทำนองโดยเท่พอใจและเรียบเรียงโดยณัฐโปรเจคค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้กับงานเพลงที่พี่คนโคราชฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่2แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสังลานะคะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะงานจากที

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2งานเพลงน่ารักน่ารักจัดให้ในช่วงที่ท้ายนะคะที่จบไปกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเปาวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปากไม่ใจคิดถึงนะคะพี่ใบเตยนะคะจากคุณเอิร์ธสมุทรปราการเขาฝากมาบอกว่าไม่ได้ฟังนานและอยากฟังมากเลยก็จัดให้นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนทิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามงานเพลงรักเลยนะคะวันนี้มาแบบหอมๆหวานๆซึ้งๆนะซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะผลงานเพลงนี้จากเบียร์พร้อมพงษ์นะคะตามมาด้วยสร้างฝันด้วยกันบอนะคะจากอ้ายมนแคนแก่นคูณและปิดท้ายด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากไผ่พงษ์สะท้อนสามงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงของเมธิชากันบ้างนะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาพี่แป้งบอกว่าน้องเมย์คะช่วยมีสติด้วยค่ะวันนี้นอนไปชั่วโมงเดียวมันก็จะสภาพนี้แหละอะไรนะที่เขามีคอนเทนต์ไง

โยนลูกบอลแล้วก็โยนแมวไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครทาง Facebook Fanpage นะคะรวมถึง TikTok ของเราด้วยนะเมธิชานะคะและMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้น้องเมย์เอาบุญมาฝากนะคะอาพนมมือพร้อมกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันหน่อยวันนี้นะคะไปทำบุญเขาเรียกว่าหล่อพระนะคะที่วัดบางไกลนอกนะคะที่พระราม5นั่นแหละไม่รู้แล้วนั่นแหละคือพระราม5แล้วก็เหมือนกับน้องเมย์เนี่ยก็ไปนั่งอยู่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบว่าบอกแม่ๆพี่ๆป้าๆนะนะอาๆที่มาทำบุญนะคะว่าด้านในเลยพี่ด้านในเลยพี่นะคะมีทองเนี่ย9999แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งคืออะไรนะ199จะมีทองแท่งใหญ่แท่งเล็กไงแล้วก็เอาไปหล่อทองอ่ะแบบแต่ว่าก็เพิ่งเคยไปร่วมงานแบบนี้ครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีวิธีการในการหล่อทองบางคนเอาสร้อยทองมาเลยนะตกใจมากแล้วก็มีแบบอะไรนะกำไรทองอะไรเงี้ยกำไรที่เป็นวงเล็กๆแบบประมาณสลึงนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอามาหล่อด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบอะไรบางคนเอาตะกรุดมาเขาบอกว่าเป็นมวลสารอยากให้ใส่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเบ้าหล่อหลายๆเบ้าตึ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบไปอยากจะใส่อย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันคือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่น้องเมย์มันได้มาร่วมงานแบบนี้นะก็ตื่นตาตื่นใจนะคะก็ไปยืนอยู่ตรงเตาเนี่ยสักพักเริ่มร้อนหน้าไม่ไหวแล้วเพราะว่านอนแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกแบบจะล่วงก็เลยแบบว่าถอยออกมาแต่ว่าหน้าที่ที่ทำไมถึงจะต้องไปยืนตรงนั้นเพราะว่าเขาให้ไปเฝ้าทองเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งทองมันจะหายไงนะก็ไปยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงก็จะมีแบบพ่อๆแม่ๆนะเขาก็แบบเขียนทองมาแล้วก็เขียนให้ใช่ไหมว่าทองอันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็จะมีทองแผ่นๆที่เราเคยเขียนกันที่วัดอะแผ่นเล็กๆอะประมาณ1การ์ดเหมือนการ์ดนำบัตรอะอันนั้นอะเขาก็จะเขียนใช่ไหมชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นอันนั้นน่ะก็ตามกำลังศรัทธานะคะก็มีคุณยายคนนึงน่ารักมากคุณยายตัวเล็กๆนะอุ้ยแกแบบเดินคล่องมากเลยแกอายุแบบ95อย่างเงี้ยก็ถามแกอยู่ว่าแบบอุ้ยยายมีหนุ่มมาจีบบ้างมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยายหัวเราะใหญ่แซวๆชอบมากเลยคนเท่าคนแก่เนี่ยบางคนบางท่านเขาก็มาแบบมานั่งอุ้ยน่ารักนะชอบหนูนี่ชอบแกล้งชอบอะไรอ่ะนะคะก็เอาบุญมาฝากกันก็แล้วกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องเมย์ก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรนะทำบุญที่เสียบเหมือนผ้าป่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละต้นพงเงินโพทองฟิวๆนั้นนะคะก็มีแบบว่าไปเสียบๆอยู่เหมือนกันอันนั้นก็เป็นโบสถ์อุโบสถกำลังจะสร้างนะคะที่มีคนถามว่าไปหล่อพระที่ไหนเอาใหม่นะทุกคนบลือไปก่อนเมื่อกี้บลือไปก่อนมีคนถามเหมือนไม่ได้ฟังเหมือนเพิ่งเข้ามาเอาใหม่แป๊บหนึ่งไปหล่อทองพระที่วัดบางไกลนอกนะคะซึ่งอยู่พระราม5นะเดี๋ยวบางคนมาบอกบางกอกน้องบางกอกน้อยหนูมั่วไปหมดอะตอนนี้สมองหนูก็ยิ่งเบอร์อยู่อ่ะเอาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะน้องเมย์รอสายหน้าไมค์อยู่รีบโทรเข้ามาเลยค่ะด่วนๆ นะคะเพราะว่าคนหลังไมค์เขาจะไม่ไหวเขาจะรีบไปเข้าห้องน้ำนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะก่อนที่เขาจะวิ่งปลื้ดปราดเข้าห้องน้ำแล้วมันจะไม่มีคนรับสายนะ02-248-1366นะคะ02-248-1366มีคนบอกน้องเมย์เสียงเปลี่ยนใช่ไม่ได้นอนไงไม่ได้นอนเสียงหนูจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอายนะคะบอกว่าเดี๋ยวบางกอกน้อยอะไรไม่รู้เขาเขียนว่าวัดชื่อวัดว่าบางไกลนอกถูกแล้วอยู่พระราม5นะคะประมาณนี้ผลงานเพลงนะคะขอบคุณเธอที่ให้ใจเป็นผลงานที่น้องเมย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ก๊อตจักรพันธ์เคยฟิชเชอริ่งกับพี่ต่ายอรทัยนะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้2คนที่แบบเป็น2ศิลปินที่คุณชื่นชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่รีบโทรเข้ามานะคะย้ำเบอร์ค่ะ02-248-1366ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดกลับมาในช่วงสายชิวฮิวใจช่วงนี้ดีเลย์นิดนึงนะคะสายชิวฮิวใจวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: น้องอำพันธ์ครับ
0: ไม่ได้ต้องบอกว่าเด็กชายด้วย
1: ครับเด็กชายอำพันธ์ครับ
0: ครับจาก
1: บางปูครับ
0: อือเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: ก็ก็ดีครับเขามาทำพื้นนำห้องน้ำใหม่ๆแล้วครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับ
0: ว้าวใครทำให้อ่ะคะ
1: ก็พวกทีมงานตะเคียนใต้บ้านนะครับ
0: หรอ
1: แล้วก็ทีมงานบางปู
0: หุยขนลุกเลยอ่ะ
1: เขาซื้อโถให้ใหม่ด้วยแล้วก็เทปูนให้ใหม่เลย
0: อุ้ยยินดีด้วยนะคะ
1: แล้วก็ทางเดิน
0: อุ้ยหนูแบบอุ้ยจะร้องไห้จริงเหรอ
1: ครับ
0: อือดีใจด้วยนะแล้วตอนนี้ไปโรงพยาบาลยังไงอ่ะ
1: ก็เขาให้บ้างครับก็เอาอันนั้นไปค่ารถนะ
0: หรอคะอุ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแล้วตอนนี้โอเคขึ้นเนาะมีแผ่นพงแผ่นเพื่อนเรียบร้อยเนาะ
1: ครับเดี๋ยวเขาจะมาให้อีกตอนนี้ก็ทำก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่รวบรวมเอามาให
0: ้โอ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะดีใจอ่ะ
1: ขอบคุณน้องเมย์มากเลย
0: ก็ไม่คิดว่าแบบว่าหนูแบบหนูแค่อยากช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหนูก็ไม่คิดว่าแบบจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยขนาดนี้โอ้ยขอบคุณพี่ๆปอเต็กตึงด้วยนะคะมีพี่ที่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนแรกพี่เขาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เนาะ
1: ครับ
0: เออที่พี่ปอเต็กตึงเขาอยู่อะไรนะสำโรงเหนือ004นะคะแล้วก็มีเภสัชสีด่านเภสัชอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เออไม่คิดว่าจะได้การช่วยเหลือต่อเนื่องขนาดนี้อุ้ยหนูดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยแบบสานต่อสิ่งที่น้องเมย์ทำแล้วกันเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้ยดีใจอ่ะ
1: น้องเมย์ได้บุญมากมากเลย
0: น้ำตาไหลเลย โอ้ยนะคะก็
1: โอ้ตัวตั้งหลายเที่ยวแล้วมันติดจำไม่ได้นะไม
0: ่ หนูก็ไม่บางทีหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีสายอื่นๆด้วยบางทีก็แบบสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะ
1: คร
0: ับ อุ้ยดีใจ เออหนูก็โอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ ตอนแรกก็แบบเห็นเขาเงียบๆไปหนูก็กังวลเหมือนกันหนูก็คิดเหมือนกันว่าหนูกำลังคิดว่าจะทักไปอยู่เหมือนกันว่าแบบเออเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ผมโทรไว้ทุกคืนเ
0: นี่ยคนลุกเลยขอบคุณมากมากขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่สานต่อแบบอุ้ยน่ารักมากมากเออ
1: ขอบคุณทีมงานทุกทีมงานแล้วก็น้องเมย์ไอ้นี่มาถึงได้เป็นทำเขามาทำให้เขาดูเขาฟังไอ้อะไรในอะไรอะแชทอะไรอะเขาบอก
0: ค่ะ
1: เขาดูแล้วเขาไอ้นี่ไงเขาเลยมาสงสารก็มาเขามาดูก่อนแล้วก็เห็นเขาบอกมีนักข่าวอะไรมาผมก็ไม่รู้อ่ะ
0: หรอ
1: เขามาข้างหน้าซิตี้อันนี้พวกประธานหมู่บ้านอะไรนี่เขานี่ใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: คนร้อนไงขอไปตั้งนานแล้วก็ไม่ได้
0: โอ้ยหนูดีใจด้วยจริงๆหนูดีใจมากๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแต่ว่าจริงๆถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกแหละว่าก่อนหน้านี้
2: หนูก็น้อยใจเหมือนกันบางทีเขาก็จะพูดว่าแบบโอ๊ยจัดรายการเที่ยงคืนหนอใครจะฟังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกแบบว่า มันก็มีหลายๆคนชอบพูดแบบนี้เนาะแล้วพอเราไปหาคุณลุงอะเนาะแล้วหนูก็แบบได้เห็นว่าคุณลุงแบบมีแค่วิทยุจริงๆมีแค่วิทยุตัวเดียวเลยอะแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเน
1: า
2: ะมันทำให้หนูแบบรู้ว่าอาชีพของหนูมันสำคัญมากๆสำหรับคนที่เขาแบบลำบากจริงๆแล้วก็อาชีพของหนูมันเหมือนเป็นความบันเทิงหนึ่งเดียวที่เขามีอ่ะแล้วหนูไปเห็นหลายๆบ้านแล้วยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ๊ยแบบอยากช่วยทางใดทางหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้บ้างหนูก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียงได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ลองเริ่มที่ตัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ดีใจจังขนลุกเลยอ่ะโอ๊ยจะพูดยังไงเลยโอ้ยนะคะวันนี้คุณลุงไหนๆก็โทรติดแล้วไหนบอกหนูหน่อยว่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: วาวอนของน้องเมย
2: ์โอ้ยวาวอนนะ
1: คร
2: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ก็น้องเมย
2: ์ค่ะโอ้ยน้ำตาไหลหยุดไม่ได้ช่วยด้วยดีใจดีใจขอบคุณมากๆนะคะก็ต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะหนูพูดเลยไม่ออกเลยตอนเนี้ยหนูแบบ
1: ดีใจมากเลยที่ต้องเมย์มา
2: ค่ะแล้วก็ยังไงก็โอ้ยหนูไม่รู้จะพูดยังไงเลยหนูดีใจมากจริงๆ
1: พวกนี้เขามาว่าผมบอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามาทำให้เนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรเลย
2: ค่ะ
1: พวกไอ้ประธานหมู่บ้านอะไรพวกนี้อสม
2: ค่ะ
1: เขามาว่าผมบอกให้รอหน่อยรอไม่ได้โอ้ยรอปีหน้าผมไปรอไม่ได้
2: ไม่จริงๆอ่ะก็บอกไปดิว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นอ่ะคุณลุงก็ไม่ได้จะมาขออะไรหนูถูกไหมคุณลุงก็มาขอเพลงปกติใช่ปะมีหนูเนี่ยแหละไปซอกแซกถามเองว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหนูเป็นคนไปถามเองก็บอกเขาสิว่าไม่ได้อะไรเลยโทรไปขอเพลงเฉยๆแล้วพอดีน้องเขาแบบคุยนู่นชวนคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างนั้นก็ได้เราไม่ได้แบบตั้งใจจะไปข้ามหน้าข้ามตาใครหรอกว่าเข้าใจว่ามันมีนะมันหนูว่าเจ้าหน้าที่เขามีขั้นตอนของเขามันก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการลำดับเน
1: าะบอกเขามาช่วยเหลือเฉย
2: ก็ถ้าเขาถามก็บอกไปแบบนี้ว่าผมไม่ได้อะไรผมแค่โทรไปขอเพลงน้องเขาเฉยเนาะหนูนั่นแหละซอกแซกถามเองนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดีใจมากๆแล้วก็ยินดีด้วยมากๆกอดๆแน่นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ที่แบบว่าแล้วก็อย่าลืมนะไปหาหมอไปทำแผลบ่อยๆขอให้อาการมันดีขึ้นนะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับอ่ะวอวอนนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เสิร์ฟให้นะจ๊ะ
1: ให้น้องเมย์ไปฟังปลุกความสบายให้ร่ำรวย
2: ขอบคุณมากมากค่ะ
1: ตรงนี้ให้น้องเมย์ร่ำรวยยิ่งขึ้นนะ
2: ได้เลยขอบคุณนะคะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะมุ้งมุ้งโอเคแล้วนะยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเนาะโอเคขอบคุณค่ะ
1: โบแว่แจ๋วเลย
2: จริงๆหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นเตียงแบบนั้นเตียงแบบเตียงที่มันเป็นของเขาเรียกอะไรนะพี่ต้นน้ำช่วยหนูหน่อย เตียงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้ายางอย่างนั้นอะแต่ว่าวันนั้นมันหาไม่ทัน มันก็รีบๆอะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไง ถ้าสมมติโอ้ยพอร้องง่ายแล้วเสียงหายอะ โอเคเอาประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าหนูยินดีด้วยมากๆค่ะ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ไม่พี่ออสที่มันเป็นเตียงเหมือนเตียง ที่เวลาแบบน้ำมันหกไปแล้วมันจะไม่เลอะเขาเรียกเตียงอะไรหนูลืมแล้วเหมือนเตียงยางเตียงผู้ป่วยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เตียงลมนะเป็นเตียงทั่วไปที่เขาแบบ มีผ้าปูอีกทีนึงอ่ะอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นแต่หนูไปถามที่สีด้านแล้วเขาบอกว่าเขาขายเป็นเตียงแบบเตียงผู้ป่วยใหญ่ไปเลยที่มันหมุนอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆคล้ายๆแบบฟิวเตียงผ้าล่มเตียงอะไรที่มันแบบสามารถเช็ดได้เพราะว่าคุณลุงเขามีปัญหาปัสสาวะเล็ดด้วยไงหนูก็เลยโอ้ย ดีใจแล้วเสียหายนั่นแหละประมาณนี้นะคะหนูก็เลยตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นให้คุณลุงเขาแล้วสุดท้ายมันไม่มีไงแต่หนูเคยทำบริจาคไปอยู่ไปที่บ้านคนชราตอนนั้นบริจาคไปประมาณ 7-8 เตียงอ่ะหนูเคยให้แบบนั้นอ่ะมันไม่กี่ร้อยมันไม่ถึงพันก็เลยคิดว่าจะซื้อแต่ว่ามันไม่มีขายไงตอนนั้นมันไม่ทันรีบไปหมดทุกอย่างแต่ก็อุ๊ยฟังคุณลุงพูดแล้วขนลุกไปหมดดีใจมากที่แบบหน่วยงานแบบเข้าไปช่วยสานต่อขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปแล้วก็เห็นแบบความฝันเล็กๆของเด็กคนนึงนะจ๊ะดีใจมากๆเลยโหคนลุกมากจริงๆอ่ะผลงานเพลงนี้เขินที่จะเปิดจริงๆเลยว้าวอนนะคะเมธิชานะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยเข้ามากเลยนะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอุ้ยนะคะถ้าสมมติว่ามีแบบความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าหนูพอจะช่วยได้แต่หนูก็อย่างที่เคยประกาศไปเนาะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวเริ่มต้นเนาะมันบางทีมันอาจจะได้ไม่เยอะแหละครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าแบบมันอยากช่วยได้มากกว่านี้แต่

มันได้ประมาณนี้เพราะว่าบ้านคุณลุงเนี่ยหลังคงหลังคาก็ลงก็รั่วเนาะจะนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยฝนมันตกก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าทรัพย์ของหนูมันก็ไม่เพียงพอนะคะถ้าแบบเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการเข้าไปแบบดูแลให้นี่ก็คือแบบดีใจมากๆแล้วเห็นพอบอกว่าเอ้ยปรับห้องน้ำให้ด้วยซึ่งวันนั้นอ่ะต้องบอกว่าหนูลงไปหนูไม่ได้เช็คห้องน้ำเลยเพราะว่าแค่ในบ้านก็หนูกวาดให้ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เลยไม่มันหมดเวลาแล้วเพราะว่าถ้าเข้าไปหนูเข้าไปเย็นไงพอดึกอ่ะยุงมันค่อนข้างเยอะจริงๆก็เลยก็ดีที่ยังมีมุ้งเนาะแต่ว่าก็ต้องคุณลุงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะ

0: โรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอะไรก็ตามที่เราจะสามารถดูแลมันก่อนได้ก่อนที่มันจะเสื่อมก่อนที่มันจะพังไปนะคะเราก็จะต้องหาอะไรมาเป็นตัวช่วยนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะพยุงเข่าเนี่ยแหละที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินขึ้นลงบันไดมั่นใจนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้า

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาแล้วได้เวลารักตัวเองกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าหลายๆคนช่วงนี้นี่หนูเห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็มีเหตุที่หลายคนน่ะเป็นโรคซึมเศร้าจากเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองต่างๆเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆสาระดีๆอยากจะมาเตือนภัยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในรถยนต์นะคะสำหรับใครที่มีรถยนต์เนาะมันจะมี3เรื่องที่ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรกเลยคือสารระเหยนะคะอย่างเช่นน้ำหอมใครที่มีน้ำหอมในรถยนต์เนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงว่าเวลาที่มันเป็นสารระเหยนะคะเวลาที่เราปิดรถแล้วมันระเหยอยู่ในรถพอเวลาอากาศมันร้อนใช่ไหมมันก็จะมวลอยู่เป็นสารเคมีอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ารถใหม่ๆเนี่ยเวลารถร้อนๆนะคะอาจจะต้องเปิดรถกระจกนะคะแล้วก็ไล่ลมก่อนเพื่อให้สารระเหยเนี่ยออกไปนอกตัวรถก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาเราก็จะสูดดมเข้าไปมากๆเพราะสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะอาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าเป็นลมไปได้เลยหมดสติได้ดังนั้นสารระเหยบางตัวเราก็ต้องไปเช็คอีกทีเนาะสารระเหยพวกน้ำหอมต่างๆอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะคะอุณหภูมิในรถเนี่ยถ้ามันเกิน60เนี่ยมันจะต้องระวังในเรื่องของ power bank ถ้าใครที่มี power bank อย่าเก็บไว้ในรถนะคะเป็นไปได้เนี่ยก็คือเอาติดตัวออกไปด้วยเห็นข่าวล่าสุดไหมที่เขาเอา power bank ไปไว้ในรถแล้วมันร้อนมากๆแล้วเขาเอามาไว้ที่บ้านแล้วสุดท้ายมันระเบิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่ต้องระวังเรื่องสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอ่ะหายใจเข้าคือออกซิเจนเนาะหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะการที่เราอ่ะขับรถระยะทางไกลมากๆอ่ะทำไมมันถึงง่วงนอนเพราะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันเวียนอยู่ในรถเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องกดปุ่มที่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตัวรถบ้างนะคะหรือว่าลดกระจกลงเป็นบางครั้งบางคราวเห็นไหมที่บอกว่าง่วงแล้วให้ลดกระจกลงก่อนอ่ะนั่นแหละคือเอาออกซิเจนเข้าภายในรถนะคะอันนี้ก็เป็น3หัวข้อที่จะมาเตือนในช่วงนี้นะคะเอาเป็นสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอ1สายหน้าไมค์อยู่นะ022481366ใครที่ไม่เคยคุยกันโทรมาได้เลยจ้า
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่ชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะวันนี้ถ้าใครอยู่ทางฝั่ง TikTok เนี่ยจะได้นั่งฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่ะเปิดกล้องให้หนูด้วย อ่ะนะก็วันนี้ตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องเม
4: นั่นตัวไหนจ้า
5: เด็กหญิงน้อยหนาค่ะ
4: น้อยหนาเหรอเจี๊ยบมาด้วยไหม
5: ค่ะไม่ได้มาด้วยค่ะ
4: หล่อเจี๊ยบตัดยางน้อยหน่านะ
5: ค่ะ
4: ทันดูใช่ไหมคะ
5: อ๋อพี่มีแต่มือถือค่ะฟังวิทยุทันมือถือค่ะ
4: ที่บอกว่าทันดูใช่ไหมคะหมายถึงน้อยหน่ากับเจี๊ยบว่าหมายถึงละครเรื่องแฟนไอ้หนังเรื่องแฟนฉันน่ะ
5: อ๋อค่ะ
4: ก็เลยถามว่าน้อยหน่าเจี๊ยบมาด้วยไหมอย่างนี
5: ้
4: เออนะหนูขอถามพี่น้อยหน่าก่อนพี่น้อยหน่าอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
5: อยากเห็นหน้าค่ะ
4: อยากเห็นหน้า
5: ค่ะคือน้องเมย์ศิริพร
4: คือน้องเมย์อ่ะ
5: ค่ะ
4: คือน้องเมย์เซิร์ชแล้วมันมีเพลงชื่อเพลงว่าอยากอยู่เงียบๆ2คนอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยอยากลืมแฟนเก่าอยากมีบอดี้กอดอยากลืมแฟนเขาอยากเห็นคนโชคดีอยากเห็นหน้าจังเลยหรือเปล่าน
5: ั่นรหัสของพี่นางศิริพร
4: หนูเดาว่านะไม่รู้เหมือนกันก็เดาว่าเอ้ยอาจจะใช่นะอะไรอย่างเง
5: ี้ยพี่จำชื่อไม่จำเป็นไม่ได้อ
4: ยากเห็นหน้าจังเลยหนูเจอแล้วโอเค
5: นะ
4: เออมาพูดมาคุยกันหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ที
5: ่เมื่อกี้พี่โมทนาบุญกับน้องเมย์ด้วยนะคะที่ช่วยคุณลุงอะค่ะที่ดีใจแทะเหมือนน้องเมย์แล้วค่ะ
4: ได้ฟังไหมได้ฟังครั้งแรกที่คุณลุงโทรมาไหมคะ
5: ไม่ได้ฟังค่ะฟังเมื่อกี
4: ้เสียดายเนาะถ้าใครแบบว่าได้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลุงเคยโทรมาก่อนแล้วก็แบบมาฟังอันนี้เป็นพาร์ทเขาเรียกว่าอัปเดตอะมันจะปรับปื้มมากๆจริงๆ
5: แค่ฟังครั้งเดียวว่าป่าเปิมแล้วเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็ฟังคุณครูแล้วก็ตชดคือพี่เปิดไม่ทุกคืนแล้วแต่พี่จะตื่นมาเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะตอนกลางวันเขาไม่ค่อยกินเขาร้อน
4: เข้าใจได้
5: เขาเลยพี่จะเลี้ยงเขาตอนเวลานี้เขาจะกินอร่อย
4: เขาจะกินม่วนเหรอกินม่วนกินจอย
5: กินล้ำแต่แต
4: ่กินล้ำแต่
5: แต่แต่ว่าอร่อยจังเลย
4: สาวเหนือ
5: ไงสาวเหนือพี่อยู่ราชบุรีก็จริงนะคะแต่ว่าพี่พึ่งภาษาเหนือได้อย่างนั้นนะคะ
4: ทำไมถึงพูดได้หลักเคยไปอยู่เหรอคะหรือว่าไง
5: ไม่เคยไปอยู่ค่ะก็พี่เคยพูดให้ฟังหลายเดือนมาแล้วว่าพี่รัชกาลที่หนึ่งอะพาชาวเชียงแสนมาที่ราชบุรีที่สระบุรีอำเภอเสาให้เป็นภาษาเดียวกันจากเชียงรายตอนนั้นพม่าเขาตีเราถ้าเราเขาไม่พามาก็ตีสู้เขาไม่ได้ก็ต้องมาแล้วราชการที่หนึ่งคือพ่อเมืองของราชบุรีเขาเลยพามาก่อนที่จะได้ไปรับสถาปนาเป็นราชการที่หนึ่งที่กรุงเทพอะค่ะ
4: ค่ะ
5: เราก็เลยต้องอยู่ที่นี่นะ
4: ตลอ
5: ดแต่เราอะไม่ได้เกิดเราไม่ได้เราเกิดที่นี่แต่เราไม่ได้เดินทางมาจะมาเองเพราะบรรพบุรุษเดินทางมาตั้งอรุณ200กว่าปีอะค่ะ
4: ค่ะทำไมเราจำได้อะคะ
5: ว
4: ัน
5: น
4: ี้
5: เราก็จัดงานทุกปีค่ะอะไรคะ
4: ทำไมคุณน้อยหน่าจำได้อะคะคุณ200กว่าปีเลย
5: แล้วอ่านประวัติค่ะแล้วอ่านประวัติที่วัดของส่วนคีรีค่
4: ะ
5: ที่ราชบุรีค่ะว่าปั๊บมาเดินทางแบบไหนแล้วที่วัดหนองโพก็เขียนประวัติปลาไหลเผือกไว้ข้างวัดหนองโพเหมือนกันประวัติศาสตร์มีค่ะ
4: ค่ะอุ้ยแบบ 2-3 วันนี้หนูรู้สึกแบบหนูโชคดีจังเลยมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสายหน้าไมค์แต่ละท่านก็คือแบบความรู้แน่นมากนะ บางคนที่โทรมาอ่ะคุณครูอย่างเงี้ยมีภาษากะเหรี่ยงได้รู้ว่าโอ๊ยเมื่อก่อนเป็นยังไงสภาพแวดล้อมประเทศเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นยังไงตชด.เราก็ได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงสภาพแบบการสู้รบอะไรนู่นนี่นั่นเนาะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: โชคดีจังเลยเนี่ย 2-3 วันนี
5: ้ก็เนาะก็แต่ละถิ่นฐานเค้าก็จะมีประวัติอะไรของเค้าค่ะอย่างครูคุณครูเมื่อคืนเนี่ยที่ประทับใจนะที่คุณครูอ่ะโอ้โหต้องนั่งฮอไปสอนหนังสือ
4: เสียดายเวลาเนาะแบบเวลามันน้อยมากเลยอ่ะ
5: ใช่ค่ะคุณครูก็อยากเล่าเราก็เห็นว่าเวลาเต็มแล้วนะทําไมก็จะต้องตัดไปเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าคนฟังบ่อยๆจะเข้าใจเนอะว่าเวลาเราแบบเวลาคุยสายหน้าไมค์เวลาค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็การขอเพลงเนี่ยก็ขอได้เฉพาะแบบโทรเข้ามาเท่านั้นแหละเนาะเพราะว่าบางทีเราต้องให้สิทธิ์คนโทรเข้ามาก่อน
5: เนาะสายหน้าไมค์ก่อน
4: ใช่แต่ว่าสายหน้าไมค์ก็คุยได้แป๊บเดียวอีก
5: ค่ะอยากคุยยาวๆก็คุยไม่ได้
4: จัดเวลาสักแปดชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
5: คุณเล่นคุณเล่นพี่ไม่คุยเยอะหรอกพี่แม่ค่อยมีประวัติอะไรเยอะตอนเด็กๆพี่ก็ต้องห่อข้าวใส่หม้ออวยใส่ไข่ทอดไปแล้วก็
4: หม้ออวยคืออะไรคะ
5: แล้วก็ฮะ
4: เดี๋ยวก่อนหม้ออวยคืออะไรคะ
5: ก็หม้ออวยอะฮะที่มีหูข้างเดียวอะค่ะหูหิ้วอะค่ะหูแล้วก็ใส่ข้าวไปไม่ได้ตลับห่อข้าวนะคะตลับเราไม่มีเราต้องใส่หม้ออวยแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วก็เอาไข่ดาวไข่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่ทอดหรือไข่ดาวเพราะว่าไข่ต้มมันอบกลางวันเราก็ต้องกินทุกคนก็ห่อข้าวมาละค่ะ
4: มีคนเปิดภาพหม้ออวยให้เห็นละอ๋อที่มันเป็นสีฟ้า
5: ฮิ้วๆอย่างนั้นข้างในสีขาวข้างนอกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะ
4: เออหนูเพิ่งเคยเห็นหม้อไม่หนูบ้านย่าหนูมีหม้ออวยแต่หนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหม้ออวยต้องพูดว่าอะไรนะสีอะไรนะสีเขียว
5: เขาพูดสีเขียวคนแก่เขาจะพูดสีเขียวทั้งเจนเป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นพูดถ้าเป็นสีเหลืองหม้ออวยสีเหลืองเขาจะบอกว่าสีชมพู
4: เนาะ
5: เราก็เถียงใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกใช่
4: สีเหลืองคือสีชมพูอ
5: ย่าเถ
4: ีย
5: งอย่าเถียง
4: ตายแล้วอันนี้ไม่เคยอันนี้ใหม่มากจริงป่ะไม่ได้ยินพี่แป้งพูดเลย
5: ค่ะ
4: โอเคก็ประมาณนึงป๊าติโถนะคะช่วงนี้ได้ความรู้อ่ะอย่างน้อยหนูก็ได้รู้จักหม้ออวยเพิ่มแล้วเมื่อวานมีภาษากะเหรี่ยงคำว่าทีคือน้ำหนูจำไม่ได้แล้วนะ
5: พี่จำไม่ได้แล้วพอข้ามคืนพี่ก็ลืมไปแล้วเพราะว่าอาจารย์คุยมากมาย
4: เออแต่ว่าสนุกนะหนูชอบฟังแบบคุณปู่คุณย่าเล่าอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยชอบมากสนุกดี
5: ค่ะคนอื่นก็ได้ฟังด้วย
4: โอ้เนาะนะคะประมาณนึงเวลาจำกัดจริงๆน
5: ะ
4: อยากเห็นหน้าจังเลยใช่ไหมคะผลงานเพลงนี้เนาะนะคะอ่ะขอบคุณน้องเมย์หน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยครับ
5: ได้ค่ะ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: สาเหตุของอักเอ้ยและเชื้อราก่อน
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: โอเคขอบคุณพี่น้อยหนามากมาก
5: สวัสดีค่ะ
4: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยวันนี้ชื่นใจจริงๆนะคะอ่ะเอาผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเลยนะอยากเห็นหน้าจังเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่นางสิริพรอ้ําไพพงษ์นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะที่จบไปผลงานของจิ๋วสกุลชัยเล็กราชเมศนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ามิติที่ศูนย์นะคะผลงานเพลงแบบว่าฟังสบายๆมั่วๆนะคะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชันฟิชลิงกับไม่ใช่ฟิชลิงกับเขาร่วมกันกับ S1 Music นะคะก็เป็นค่าย2ค่ายมารวมตัวกันนะคะคำร้องโดยราชภูมิวารินนะคะเรียบเรียงโดยชัยยาอินตานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อุ๊ยปกติจิ๋วสกุลชัยเล็กราชเมศนี่ถ้าร้องคู่กันนี่ปกติติดชาร์ตหมดเลยนะนะต้องมาดูว่าจะติดหรือเปล่านะคะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสดเลี้ยงและ7 11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงขอแบบว่าหวานหวานใช่ไหม คำเอยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมนัสศักดิ์นะคะเป็นอาจารย์ที่แต่งเพลงให้น้องเมย์ด้วยเหมือนการจับจุดหัวใจเนาะตอนนี้ออกซิงเกิลเองแล้วนี่เป็นศิลปินเองแล้วนี่นะคะก็ผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้ด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะจ๊ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะตีหนึ่ง49นาทีวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงสุดท้ายของเรากับช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มาแบบว้าหวานหวานหยดย้อยเลยคุณผู้ฟังจ๋ากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสนะคะจากปนัดดาเรืองวุฒินั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องพบข้ามที่น้องเมย์อ่านข่าวนะคะไม่มีจัดรายการนะจ๊ะงดรายการ1วันค่ะนะคะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะขับรถกลับบ้านใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกๆคนนะคะใครที่กำลังจะไปนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีส่วนใครที่กำลังจะทำงานก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เบอร์5นะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำครับพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับพี่คัตริยามารสีแล้วก็ลบออกจากใจนะครับจากใครนะ
1: ยุ้ย
0: ปฐมวันยุ้ยปฐมวันนะครับแล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับน้องกัปตันแล้วก็น้องโอ๊ตนี่ดีเจสุดหล่อของเราทั้งสองท่านนะครับจัดไปวันนี้ยาวๆกันไปหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่จรัสนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่วรชาตินะครับพี่ปราณีตครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองพี่เจริญพี่ไตรรัตน์นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวา

0: นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมือซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไก่ตาฟางพี่ธันวาราศีธนูจัดไปนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยดีกว่าเนาะ1สายตอนนี้พร้อมแล้วน้องแป้งเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่แซค
0: สวัสดีครับผมพี่พิทยาวิทยา
1: ครับผม
0: จากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ผมขอเพลงครับลืมแล้วครับ
0: เอ้าลืมเพลงได้ขอเหรออ่ะเพลงได้ขอเพลงได้ขอคือเพลงนี่ไงอะไรนะคนจนที่เธอเมินใช่ไหมเพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพลงนี้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบครับมอบให้เจอครับ
0: ฮะมอบให้ใครครับ
1: มอบให้น้องไม้ไผ่บึงชาวมะนาวแล้วก็ลังไม้เมื่อกี้ด้วย
0: ครับ
1: เออสาวไฟฝนสาวเล็บทองสาวสลงผ้าสาวไปลงตรงลงสาวโบเชฟสาวลิ้มบักรองหนุ่มคู่ข้าววังหินหนุ่มอารมณ์ดีตาพระกูด้วยแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านทางสาวสดโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็หนุ่มมาเชียงตูหนุ่มโรงมาเจนหนุ่มลำนาเธอจะคิดวันแพงหนุ่มคุ้มข้างวังหินแล้วก็หนุ่มสมใจด้วย
0: ครับ
1: ทุกเรื่องทุกสาย
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวยังคุยกันต่ออีแป๊บแล้วตอนที่ทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่นอนครับ
1: ผมนอนอย่างนี้ตลอดเลยครับมันชินแล้ว
0: อ๋อทานข้าวหรือยัง
1: ทานแล้วครับ
0: อย่าลืมดื่มน้ำไม่เยอะก่อนนอนนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะฮะคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับคนจนที่เธอเมินลุงเป้าซ้ายยังสัญญาจัดไปนะฮะในช่วงของสายชีพิวใจนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะจ๊ะจัดไปครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะครับผมนะฮะทายชั่วโมง3เพลงจบไปนะฮะรักแท้ในคืนหลอกลวงครับพี่วิทย์ไทเปอร์น้ำใต้ศอกนะครับวง Sky Pass ครับแล้วก็ฉันไม่มีจากวง TT สวัสดีฮะไปถึงน้องดาราวัน Unloving นะฮะสวัสดีค่ะคิดถึงนะไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับน้องณัฐพงศ์พี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พฤฒวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมคุณแม่บุญเรือนพี่สุนิสานะครับพี่นกสิทธิชาติพี่อาทิตย์นะครับพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปรีดาพี่สุนีนะฮะพี่เจริญนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่แม่ผู้ประกาศบอกว่าเอาที่บายใจนะน้องเพชรนะโอ้ยเอาที่บายใจเลยนะ อ่ะสวัสดีครับทักทายทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้ก้อนอยู่โกฮาม่าขอเพลงซ่อนกลิ่นจากปั๊มมี่นะครับอุ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่กว้างครับผมบอกว่าขอเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าจากวง Forever นะครับนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมอบให้ขับกลับแท็กซี่ครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับใครที่ตอนนี้ปวดข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้นะครับให้สุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะฮะคือนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีม

0: สัจกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุไคลเซนกลิ่นกาสลองตำรับวัดภูวันนี้เพียง999บาทนะครับและขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งตอนนี้สดชื่นสดใสนะฮะรอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเป็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่บุษบาพี่เทืองบ้านไร่นะครับพี่รัตดาพี่คิวเองพี่จารัตนะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าอะไรนะกำลังเมื่อยเลยค่ะยานวดมีแล้วขาดแค่คนนวดให้นะฮะมุ้ยวาซาน คักหลายสวัสดีครับไปถึงพี่เกตกมล นะฮะสวัสดีครับผมพี่แมวภูวการนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงนะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่วิวัฒน์พี่อุดรรถขยะบางนานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณเอกพลใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: คุณเอกพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ศรีสะเกษครับอำเภอหูขันครับ
2: โอ้ยศรีสะเกษนะครับช่วงวันแรกก็ศรีสะเกษเหมือนกันเลยนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับแถวนู้น
3: ฝนตกครับ
2: ฝนตกหนักไหมครับ
3: เบาๆครับผม
2: เบาๆสบายๆเนาะ
3: เข้าพรรษาครับตกฝนตก
2: เข้าใจ
3: ประมาณแล้วครับ
2: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ปลายฟ้าครับผม
2: ปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชนะ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ให้ดีเจจุ๊บแจงแล้วก็ณเดชน์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ด้วยครับผม
2: ให้กับดีเจจุ๊บแจงแล้วก็ดีเจณเดชน์ด้วยนะ
3: พี่เพชรด้วยครับผม
2: ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้ครับสมาชิกใหม่ครับผม
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามดีเจนะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
2: ้สูตรพริกกระเรียง
3: สูตรพริกกระเรียง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เชื่อแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการอาการคัน
2: ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้คุณเอกพลฟังนะ
3: ครับผมอีกครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ผมสวัสดีครับ
2: ครับนะฮะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับทั้ง4เพลงฮะจัดให้ครับ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับนางฟ้าครับทรงกลดชามาโปรดมองวงฟีนิกซ์นะครับนางฟ้ากับควายนะฮะบทเพลงจากวงแท็กซี่นั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จงพิชัยยุทธนะฮะแล้วก็พี่แดงผิววันนี้กำนันแดงไหนดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะออร่าดีเจมันสว่างหล่อเกินไปแล้วโอ้ยน้องก็ชมเกินไปนะเดี๋ยวพี่จะลอยทะลุดาดฟ้าแล้วนะฮะ อยากนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับผมพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่เกษมพี่สุวรรณีครับพี่แม็กชาติไทยพี่จรูนนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ใครนะอีกหลายท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกีวิทกันจอกีวิทของเรานะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไปวันนี้เป็นเพลงอะไรนะคุยจบให้ลบแชทนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคุยจบให้ลบแชทจากน้องกระต่ายพันธิพานะครับหายทองคำสังกัดหายทองคำเรคคอร์ดนะฮะคำร้องท่านมองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประภานะครับอย่าลืมนะครับคุยจบให้ลบแชทนะฮะจากน้องกระต่ายพันธิพาครับจัดไป
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Elevenนะครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นตี3จากบอสธีรพงษ์แล้วก็

จ้าดอกจำปานะครับน้องเมลแล้วก็น้องตุ๊กตาเนวิศรานะครับอ่ะทักทายครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สมชายพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่ชุ่มพี่ชัยยุทธครับกำนันแดงแล้วก็ภาษาใต้บอกว่าคุยจบให้ลบแชททุ่มอ๋อถ้าเป็นภาษาใต้ใช่ไหมครับคุยจบให้ลบแชททุ่มใช่ไหมไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูกไม่แน่ใจ นะฮะนะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สิริวิมลนะฮะขอแฟนเก็บของพี่ตะกะแตนมอภัยทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่สำลีครับพี่นงนุชนะครับผมพี่ดวงใจครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมกลับมาท้ายชั่วโมงในชั่วโมงที่2นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ 5DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo จัดไปทักทายครับพี่วาดีอะนะครับพี่เพอร์ซันแพชัยใช่ไหมครับผมอ่ะพี่กบคนตากนะครับสวัสดีครับผมพี่สุวันนี้นะฮะพี่สมชายครับพี่มงคลครับสวัสดีครับพี่ดวงใจครับพี่เจริญนะฮะพี่สำลีนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์คิดนะฮะสองเพลงจบไปนะครับมีจะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เตวิตแล้วก็นะฮักขนาดเลยนะฮะบทเพลงจากน้องลูกตาชนทิชานะมาแนวเมียงเมียงกันหน่อยมาแนวกำเมียงนะฮะทักทายครับไปถึงพี่ก้านกล้วยนะฮะพี่ละไอนะครับกำนันแดงนะครับผมมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับพี่อารมณ์พี่ละไอครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่เพอร์เซนนะสวัสดีครับผมบอกว่าชอบช่วงเพื่อนเพลงหวานมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยกระบี่นะครับพี่หนูวันครับพี่สมชายครับพี่วาดีอะบอกว่าเพลงโปรดทั้ง2เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกองไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแสดงว่าเป็นวัยรุ่นยุค90 80 90ประมาณนี้เลยแน่ๆเลยนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะน้องดาราวันบอกว่าอยากจะฟังเพลงจากคนอื่นคนไกลของคุณแม่มาช่าค่ะนะฟังแล้วก็นึกถึงอยากจะไปกินไอติมอะไรนะ Ultra Smooth โอ้ยยายนั่นแหละอย่าไปแซวพี่กิตเลยดีกว่านะฮะเขาก็ดีเขาก็น่ารักดีนะฮะในส่วนของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายนะฮะพี่กบคนตากนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้น้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับไปกิ๊ดสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเป็นสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมสองเพลงจบไปมีหาแฟนใหม่ใกล้ฉันนะครับจากน้องเบลนิพาดาแล้วก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สมชายครับพี่อารมณ์ครับพี่ละอายบอกว่าไปฟังทางวิทยุนะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สันทัศน์ครับพี่สุภัตราทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่มาลานะครับน้องดาราบอลบอกว่าน่าฮักขนาดเลยนะครับอุ้ยแต้กะมาอู้กำเมืองซะนักสุจิตรานะฮะบอกว่ายบฟังตลอดจ้านี่นะขอบคุณมากมากค่ะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้านะครับผมมีเพลงแบบสบายๆมาให้ฟังนะครับฟังแล้วรับรองว่าเคิร์มกันแน่ๆนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันนะครับรับรองว่าช่วงนี้แบบมันก็ดึกแล้วเนาะจะเช้าอยู่แล้วบางคนก็อาจจะแบบอยากจะรู้สึกแบบฟังแบบฟังไปเพลินไปนอนไปประมาณนี้นะฮะอ่ะรับรองว่าฟัง3เพลงนี้น่าจะนอนหลับสบายนะครับไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่สมชายบอกว่าหายง่วงเลยครับน้องเพชรเต้นตัวเหงื่อแตกนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงสบายๆแบบผ่อนคลายทำไมเหงื่อแตกเนี่ย พี่สุมาลานะฮะบอกว่าโจ๊กโจ๊กโจ๊กแต่เช้านะครับอะไรนะม่วนจนม่วนม่วนม่วนจนตาสว่างเลยใช่ไหมจนตาสว่างสวัยแน่นอนนะฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเลียนพี่สมชายพี่ละไอนะครับผมพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าน้องยังอวบอันตอน30โอ้ยเพลงใช่ไหมอันนี้คือโดนเลยใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุทัศน์นะครับพี่สมชายครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดก
1: ุ
0: ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
1: ระ
0: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจบไปจังหวะคล้ายๆกันนะฮะมีนิดหน่อยจากโจอี้ภูสิทธิ์และก็ Yours Ever นะครับจากวงค็อกเทลฟีเจอริ่งพี่คิววงฟลัวนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุมาตราพี่สุวรรณีน้องสุตารัตน์บอกว่ามีพี่เพชรคนเดียวในหัวใจนะครับจริงเหรอฮะเห็นวันนั้นบอกว่าคิดถึงปาร์ครักปาร์คนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงอาพี่เยเฮอร์ครับพี่บุญเลียนนะครับทักทายครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะน้องดาราวันด้วยนะฮะขอบคุณค่ะพี่ฝนพี่ประสิทธิ์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบุญบุญจันทร์รัก FM 95 ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569